0: พึ่งระเบิดฟอร์มทำแฮตทริกพาทีมปีศาจแดงเปิดบ้านถล่มเอาชนะอิสเบตทาวทีมน้องใหม่5-2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหากทีมปีศาจแดงต้องการต่อสัญญาระยะยาวกับบรูโน่ในครั้งนี้ทีมจะเป็นต้องขยับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรโดยจะมีแพ็กเกจตัวเลขประมาณ400,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ18 ล้านบาทผลการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียประเทศอิตาลีรอบคัดเลือกรอบแรกปาร์มาแพ้เครเมเนเซ่0-2โตริโน่แพ้มอนซ่า0-1ผลการแข่งขันฟุตบอลเดเบโพคาเยอรมนีรอบแรก HEBC ฮัมบูร์กแพ้บุริเซียดอร์ทมุนด์0-5ผลการแข่งขันฟุตบอลซาอุดีโปรลีกประเทศซาอุดีอาระเบียเอาฮิลาลชนะเอาอาลีที่เหลือ10 คน3-0ผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่ที่น่าสนใจเวสต์แฮมยูไนเต็ดชนะวูลเวอร์ฮัมตันวันเดอเรอร์4-2สวานซีซิตี้ชนะวัตฟอร์ด2-0สโตคซิตี้ชนะนอร์ดิชซิตี้1-0และเบอร์มิงแฮมซิตี้เสมอซาวด์แฮมตัน1-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสกรันด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอาร์เธอร์เฟอรี่นักเทนนิสมือ33ของโลกจากสหราชอาณาจักรแพ้โรเดนโซมูเซตติคู่แข่งชาวอิตาเลียนมือ14ของโลกและเป็นมือ13ของรายการ3เซตรวด3-6 3-6 และ5-7สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: กำลังใจที่ดีมาจากมิตรไมตรีรอบๆตัวสนับสนุนให้คนไทยมอบกำลังใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

ธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกเป็นประธานพิธีวันสถาปนากรมยุทธโยธาทหารบกครบรอบปีที่122มุ่งบูรณาการงานก่อสร้างตอบสนองภารกิจของกองทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอครม.ขยายสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียสกัดสินค้าเถื่อนยาเสพติดข้ามแดนเผยนายกรัฐมนตรีสั่งบูรณาการการข่าวงานมวลชนพื้นที่ต้องดีเผยเตรียมบินหารือรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียมุ่งประเด็นความมั่นคงชายแดนนายกรัฐมนตรีกำชับงานด้านความมั่นคงแก้ไฟใต้ให้เข้มข้นขึ้นการข่าวทุกหน่วยทำงานแบบทีมประเทศไทยย้ำต้องเข้าถึงมวลชนสร้างความมั่นใจในพื้นที่กรมควบคุมโรคเผยสถานการณ์โควิด-19ในไทยยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องป่วยสะสมเกือบแสนรายพบเด็กเล็กป่วยสูงสุดยืนยันระบบสาธารณสุขยังพร้อมรับมือและยังไม่พบความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นเดินสายต่อมินออนไลน์เตรียมเยือนเวียดนาม 4-6 กันยายนเดินหน้าฟื้นสัมพันธ์ฐานน้ำแข็งถล่มทำดับแล้วกว่า 1,000 สูญหายกว่า 4,000 เนปาลช่วยได้แล้วกว่า 11,800 คนจอห์นเทอร์นัสขึ้นแท่น CEO คนใหม่ของ Apple อย่างเป็นทางการตั้งแต่1กันยายนที่ผ่านมาต่อจากทิมคุกท่ามกลางความท้าทายทั้งด้าน AI อนาคตของ iPhone, Mac และ Apple Version Pro พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณมาศณัฐมนภักดนนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็ยังมีคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายกันด้วยบทเพลงที่ไพเราะแม้ว่าที่คุณบุญส่งเปิดเพลงได้ถูกใจนะครับน้ำค้างเดือน6
0: ครับ
1: แต่ผ่านเดือน6มาแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ เรื่องของฟ้าเรื่องของฝนเรื่องของหยาดน้ำค้างต่างๆเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ก็อยู่ในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนเพราะว่าเราก็ต้องติดตามปัจจัยเรื่องนี้แหละครับนะฮะเป็นหลักเลยเพราะว่าในช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงช่วงนี้นะครับ เหนือก็ดีอีสานก็ดีนะครับตกทุกวันนะฮะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยตกหนักนะครับมีสถานการณ์ด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในส่วนของปภ.ก็มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของระดับน้ำโขงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาพูดคุยกันดีกว่าครับอาจารย์ครับ
0: ครับขับรถขับราก็ระมัดระวังนะครับบางแห่งเนี่ยนะฮะมีน้ำท่วมขังบริเวณไหลทางนะฮะบางทีขับไปก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ระมัดระวังนะครับแล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะบางทีไม่ได้ไปดูเรื่องของเศษขยะนะที่ไปอุดตันตามท่อระบายต่างๆเนี่ยนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมขังหรือน้ำรอระบายนั่นเองนะครับทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับคุณนิตยาบางกรวยนะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้มีคุณนิ่มจันทร์สิงห์นะครับแล้วก็มีในส่วนของคุณหนุ่มอันดาหน้าใสเนี่ยทักทายจากจังหวัดภูเก็ตนะครับคุณมาณัฐมนอรุณสวัสดิ์ยามเช้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
0: ส่งเสียงเป็นพาดหัวข่าวด้วยนะ
1: แล้วก็มีคุณต้นน้ำปรมินนะครับคุณธิดาโตมาศเนี่ยนะฮะคุณดวงกมลก็รับชมคุณโอ๊ตไฮโรก็ดูอยู่ในขณะนี้ด้วยครับ
0: ครับคุณบัวลอยบัวพรหมีจากปทุมธานีนะครับคุณยาวจูมพระบุตรจากกรุงเทพมหานครนะครับอ่ะทักทายพูดคุยกันได้ให้กำลังใจกันนะครับมาติดตามฟังข่าวจากกองทัพบกเช้าวันนี้ครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ระหว่างวันที่1ถึง2กันยายนคือเมื่อวานกับวันนี้นะครับ เพื่อทำการฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันให้กับสุนัขให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนนะครับรวมไปถึงสุนัขและก็แมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็พื้นที่ใกล้เคียงภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานนะครับซึ่งมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและก็สัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยด้วยครับ
1: กับในโอกาสนี้นะครับได้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสแก่นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้นำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับสุนัขแล้วก็แมวจรจัดในพื้นที่ซึ่งการฉีดวัคซีนให้สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตัดวงจรการแพร่ระบาดจากสัตว์สู่คนครับ
0: ครับจากนั้นทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้4ตัวและสุนัขที่มีเจ้าของเพศผู้อีก4ตัวนะครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระองค์ทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์นะครับโดยมีพระวิชาวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์ในแต่ละตัวตลอดจนกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังการทำหมันเป็นแนวทางที่สำคัญในการลดปัญหาสัตว์จรจัดแล้วก็เป็นการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยครับ
0: ครับนี่คือน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระกรุณาอย่างยิ่งเลยนะครับไปดูสถานการณ์อุทกภัยเรื่องของน้ำท่านะครับเมื่อวานนี้เวลา 17:59 นนะครับเกือบ 18:00 นเมื่อวานนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่ง เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอำเภอเมืองอำเภอปากคาดอำเภอบุงคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็อาจจะกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำระหว่างวันที่2ถึงวันที่5กันยายนนี้ชาวบ้านริมแม่น้ำโขงนี่ต้องรีบยกของขึ้นสู่ที่สูงเลยนะครับ
1: ครับซึ่งปภ.ก็มีการเตือน4จังหวัดริมน้ำโขงนะครับมีแนวโน้มน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นนะครับให้ระมัดระวังจนถึงวันที่6กันยายนนะครับซึ่งก็มีที่หนองคายนะครับมีที่ในส่วนของบึงกาฬนครพนมเนี่ยด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายจังหวัดรวมถึงมุกดาหารด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ระมัดระวังระดับแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเขาคาดการณ์นะครับบอกว่าระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นในห้วงที่บอกไปเนี่ยประมาณ2เมตรถึง4เมตร4เมตรกว่าๆนะครับเกือบ5เมตรเลยทีเดียว 4.8 เมตรเนี่ยนะครับ
0: ก
1: ็ต้องระมัดระวังด้วยครับ
0: ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เลยนะครับโดยติดตามระดับน้ำแล้วก็ประกาศจากทางราชการยกสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญขึ้นสู่ที่สูงครับเตรียมของจำเป็นแล้วก็วางแผนเส้นทางอพยพพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากว่าสถานการณ์รุนแรงขึ้นอย่าหลงเชื่อหรือว่าแชร์ข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปไทย Disaster Alert นะครับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับพี่น้องประชาชนก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่แม่น้ำโขงในช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยเรื่องของฝนที่ในขณะนี้ตกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันเป็นตัวแปรที่ทำให้น้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ลดลงด้วยเนี่ยนะครับอาจากในส่วนของจังหวัดริมน้ำโขงเดี๋ยวเราไปอีกฝากฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับซึ่งเป็นชายแดนไทยที่ติดกับประเทศเมียนมาอย่างที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36คุณผู้ฟังครับในพื้นที่เนี่ยเขาเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเข้าทับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนหลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ก็ทำให้พื้นที่แล้วก็บ้านเรือนได้รับความเสียหายนะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36โดยกองร้อยเฉพาะกิจฐานพรานที่3608จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบนะครับแล้วก็อุทยานแห่งชาติสารวินรวมถึงประชาชนในพื้นที่เขาดำเนินการนะครับเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยการดำเนินการขุดแล้วก็ขนย้ายดินโคลนที่ไหลเข้ามาทับถมบ้านเรือนของประชาชนภาพนี่น่ากลัวมาก
0: ครับ
1: อาจารย์นะครับโอ้เป็นดินเนี่ยเข้าไปในบ้านของประชาชนเลยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วมันสร้างความเสียหายก็คือครึ่งหลังเนี่ยนะครับเป็นคราบดินโคลนทั้งนั้นเลยนะครับที่ไหลเข้ามานะครับทั้งนี้เนี่ยก็จะมีการสำรวจแล้วก็ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็ซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปครับ
0: ครับเนี่ยนะฮะไปดูที่จังหวัดปราจีนบุรีกันบ้างนะครับกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์โดยกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ก็ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมประชุมเตรียมการช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อช่วยเหลือและก็เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากกำลังพลก็ได้ช่วยยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านนาแขมหมู่ที่3และบ้านว่านหมู่ที่6ตามสถานการณ์ระดับน้ำนี่ลดลงนะครับเบื้องต้นมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ15หลังคาเรือนครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์นะครับแล้วก็นอกจากที่ปราจีนบุรีแล้วทราบมาว่าที่อุบลราชธานีเนี่ยเขาก็มีสถานการณ์ด้วยซึ่งในส่วนของปภ.จังหวัดแล้วก็หน่วยทหารในพื้นที่เขาก็เข้าดูแลกันอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นภาพที่เป็นบรรยากาศนะครับในการช่วยเหลือที่จังหวัดปราจีนบุรีถ้าใครได้ติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโอนะครับ
0: คร
1: ึ่งแข้งอาจารย
0: ์
1: เนี่ยนะครับลุยน้ำกันเข้าไปนำถุงยังชีพนำน้ำดื่มสะอาดเนี่ยเข้าไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: น่าจะเป็นที่อำเภอประจันตคามใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับอันนี้คือภาพที่อำเภอประจันตคามนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับไปกันที่กองทัพภาคที่3นะครับเรื่องของการป้องกันปัญหาไฟป่าเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าหลังจากฤดูน้ำที่เขาเรียกว่าฤดูน้ำหลากในช่วงนี้นะฮะก็หลังจากนั้นเนี่ยเข้าสู่หน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาพร้อมกับ ปัญหาไฟป่าแล้วก็หมอกควันในพื้นที
0: ่
1: โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันทุกปีนะอาจารย
0: ์
1: 17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยนะครับ เขาก็มีการเตรียมความพร้อมล่าสุดคุณผู้ฟังครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3นะครับท่านรับชมการสาธิตการใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนทางยุทธวิธีในการประยุกต์ใช้เพื่อภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่กองทัพภาคที่3โดยการสาธิตครั้งนี้นะครับก็มาจากบริษัทซิตรอนิกจำกัดนะครับได้มีการนำอากาศยานนะฮะซึ่งเป็นโดรนขนส่งสัมภาระขนาดใหญ่มาจัดแสดงแล้วก็บินสาธิตโดยเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำประยุกต์ใช้สนับสนุนเรื่องของการลดภารกิจการป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ครับโดยมีแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจก็คือการขนส่งเสบียงและก็อุปกรณ์ดับไฟป่าสามารถนำส่งยารักษาโรคอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้แก่ชุดปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าลึกได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความเสี่ยงของกำลังพลลดการใช้แรงงานคนและลดความจำเป็นในการใช้อากาศยานขนาดใหญ่ในสภาพทัศนวิสัยต่ำจากกลุ่มควันกองทัพภาคที่3มุ่งมั่นบูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าตลอดจนสนับสนุนการดับไฟป่าให้เป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
1: กับเมื่อสักครู่ที่คุณสมโพจน์นำภาพขึ้นมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณสมโพจน์เปรียบเทียบภาพเมื่อกี้สักแป๊บนึงนะครับจะให้เห็นว่าภาพของคนแล้วก็ภาพของโดรนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบขนาดใหญ่เหมือนกันนะอาจารย
0: ์
1: นะครับคนเนี่ยยืนอยู่สองฝั่งปีกของของโดรนเนี่ยนะฮะโอ้โหถือว่าเป็นโดรนที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพการขนส่งอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมีประสิทธิภาพอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อปฏิบัติภารกิจเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เรานำมาฝากกันให้ได้ติดตามนะครับจากกองทัพภาคที่3เดี๋ยวเราไปที่กองทัพภาคที่2ก็คือที่ภาคอีสานกันบ้างนะครับกองทัพภาคที่2นี่คุณผู้ฟังล่าสุดเขามีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาพื้นที่ป้องกันตามยุทธศาสตร์ต่อสู้เบ็ดเสร็จผนึกกำลังหน่วยงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชากองพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะครับทุกมิติโดยเมื่อวานนี้ก็มีทางด้านของพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2ท่านเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดังกล่าวเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการทหารพันดีในพื้นที่ครับ
0: ครับเมื่อวันที่1กันยายนคือเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุม1กองบัญชาการกองทัพภาคที่2โดยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่2จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเขตพื้นที่กองทัพภาคที่2ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาต่างๆในพื้นที่ชายแดนเนี่ยนะครับก็มีการประชุมติดตามผลงานดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการทหารพันดีด้วยนะครับเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในการประชุมเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่2พูดถึงกองทัพภาคที่2พูดถึงชายแดนไทยกัมพูชาข่าวไทยกัมพูชาต้องมา
0: ครับ
1: นะครับตามที่ปรากฏข้อมูลการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์คุณผู้ฟังครับเขามีการระบุนะครับว่ามีแม่ค้าชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่ตลาดช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จนทำให้เกิดข้อสงสัยและความกังวลในหมู่ประชาชนเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการควบคุมพื้นที่แล้วก็การดำเนินมาตรการด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนเนี่ยนะครับล่าสุดคุณผู้ฟังกองทัพภาคที่2ชี้แจงในเรื่องนี้ออกมาแล้วนะครับซึ่งกองทัพภาคที่2ได้ให้ความสำคัญแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของข้อมูลด้านการข่าวเนี่ยนะครับแล้วก็มอบหมายให้กองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจที่2ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนบูรณาการนะครับกับหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเมื่อมีข่าวเนี่ยต้องลงไปตรวจสอบนะครับก
0: ็
1: ลงไปกันเลยลงไปกันเลยเนี่ยนะครับ ที่ตลาดช่องจอมที่บ้านด่านนะครับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ทันทีครับ
0: หลังจากไปตรวจสอบแล้วเป็นยังไงก็ไปพบครับแผงจำหน่ายสินค้าในบริเวณที่ปรากฏตามภาพแล้วก็ข้อมูลที่เผยแพร่ดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นแผงค้าของประชาชนชาวไทยในพื้นที่นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าในบริเวณดังกล่าวตามที่มีการนำเสนอหรือว่าส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใดสำหรับร้านค้าที่ปรากฏในสื่อจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่าเป็นร้านค้าของนางตรีรัตนาถีราษฎรบ้านด่านซึ่งเป็นประชาชนชาวไทยในพื้นที่โดยเจ้าของร้านก็ให้ข้อมูลนะครับว่าเมื่อวันเสาร์ที่29สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางร้านได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแล้วก็ลดราคาสินค้าเนื่องจาก อยู่ในช่วงวันหยุดนะครับพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ส่งผลให้มีประชาชนเดินทางเข้ามาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็อุดหนุนร้านค้าเป็นจำนวนมากทั้งนี้ในวันดังกล่าวก็มีอินฟลูเอนเซอร์จะนอกพื้นที่เนี่ยนะครับเดินทางเข้ามาถ่ายทำเนื้อหาแล้วก็สัมภาษณ์ประชาชนที่เดินมาจับจ่ายใช้สอยในบริเวณตลาดจึงอาจจะมีการนำภาพข้อมูลหรือเนื้อหาบางส่วนไปเผยแพร่หรือส่งต่อโดยขาดบริบทที่ครบถ้วนนะครับจะนำไปสู่การตีความแล้วก็เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นการเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าของชาวกัมพูชาซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบในพื้นที่ครับ
1: ครับก็แสดงว่าท้ายที่สุดที่ท้ายแล้วก็คือคนไทยคนไทยในพื้นที
0: ่
1: นะครับแต่ว่าอาจจะมีการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนการมีการพูดมีการตั้งข้อสังเกตข้อสงสัย
0: สมมตินำแต่ภาพไปข้อมูลอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้นำไปด้วยนะครับส่งภาพไปแล้วก็บอกนี่มาแล้วมาแล้วบอกมาแล้วไม่รู้ใครมาจินตนาการไปก่อนอาจจะเป็น
1: ชาวเข้าใจผิดได้เหมือนกันนะ
0: ฉะนั้นสิฮะ
1: นะครับ
0: ภาพเดียวเนี่ยนะฮะ
1: เขาก็ไปตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะครับกองทัพที่สองก็ยืนยันบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยก็คือคนไทยนี่แหละนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนขอให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ถ้ายังมีความเอ๊ะอยู่ยังสงสัยว่าจริงไม่จริงเนี่ย
0: อีกอย่างหนึ่งนะ
1: อย่าเพิ่งแชร์
0: ที่ว่าเป็นไปได
1: ้ครับ
0: คนสุรินทร์พูดภาษาอะไรภาษาถิ่นภาษาถิ่นก็เป็นภาษาเขมรนั่นแหละ
1: ฮะ
0: นะแล้วสื่อสาร
1: มันอาจจะมีความคล้ายคลึงกัน
0: คล้ายเลยแหละคนก็จินตนาการอ้าวนี่ไม่ใช่ภาษาไทยนี
1: ่
0: ก็คิดว่าไม่ใช่คนไทยอ๋อ
1: นี่แหละครับ
0: เป็นไปได
1: ้อ่ะก็ติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้นะครับเขายืนยันตัวตนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือราษฎรชาวบ้านด่านนั่นแหละในพื้นที่เนี่ยนะครับก็เรื่องนี้นะครับก็สบายใจนะครับแล้วก็ชี้แจงกองทัพภาคที่2เขาก็มีการดูแลพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนกันอย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับจากชายแดนไทยกัมพูชาไปดูชายแดนไทยมาเลเซียกันบ้างนะครับ
1: ครับ
0: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอรั้วการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอมาจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการพูดถึงการก่อสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียนะครับซึ่งมีรั้วอยู่แล้วแต่เป็นการสร้างเพิ่มเติมนะครับเป็นเรื่องของการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายทั้งเรื่องของยาเสพติดการค้าสินค้าเถื่อนแล้วก็เรื่องของความมั่นคงที่เราต้องมาดูต้นต่อสาเหตุว่าใครเป็นผู้ร่วมก่อเหตุการณ์ซึ่งตนก็มีความเชื่อว่างานเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญพร้อมที่อาจจะได้แก้ไขปัญหานี้ซึ่งอาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นความมั่นใจแล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้นี่นะครับแล้วก็นอกจากนี้คุณเสียศักดิ์เขาก็เน้นย้ำเรื่องของงานด้านข่าวกรองนะครับเรื่องของการข่าวต้องมีความแม่นยำนะครับแล้วก็การทำงานที่สอดประสานรับกันนะครับเขาบอกว่างานมวลชนเนี่ยไม่ใช่งานระยะสั้นแต่ว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ก็จะต้องทำให้เห็นว่าเขามีโอกาสทางเศรษฐกิจการจ้างงานในพื้นที่ก็คือการสร้างความเชื่อมั่นแหละอาจารย
0: ์ครับ
1: นะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องเน้นย้ำเรื่องของความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงทางบกทางถนนทางรถไฟเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับทางฝั่งมาเลเซียเขาด้วยครับ
0: ครับซึ่งเร็วๆนี้นะครับวันที่6กันยายนนายศรีหศักดิ์ก็จะเดินทางไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียโดยจะมีการติดตามแล้วก็ขยายผลในประเด็นต่างๆที่ผู้นำทั้งสองได้หารือไว้ก่อนหน้านี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงชายแดนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชายแดนร่วมกันครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของโรคโควิด-19 กรมควบคุมโรคก็มีการแจ้งเตือนเช่นเดียวกันนะครับตระหนักในเรื่องของการป้องกันตัวเองคุณผู้ฟังครับแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวสารว่าโอ๊ยโควิดระบาดนะห้ามงดกิจกรรมที่พบปะสังสรรค์แล้วก็ช่วงปีใหม่งดการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการสังสรรค์กันเนี่ยไม่เป็นความจริงเขาไปตรวจสอบแล้ว
0: เนี่ยผมเห็นเขาแชร์กันเยอะเลยก็เข้าไปเม้นถามว่าปีไหนครับปีใหม่ที่ว่านี่นะฮะ
1: ไม่ได้ใช่ปีนี้นะ
0: ไม่มีข้อมูลชัดเจนเลยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ในส่วนนี้นะครับก็ติดตามกันแล้วก็ฐานสหรัฐนะครับขึ้นฝั่งที่ไทยวันนี้นะครับที่ชลบุรีน่าจะคึกคักเลยทีเดียวครับอาจารย
0: ์ใครคึกคักสาวไทยเหรอ
1: สาวไทยสาวไทยล่ำลากันแล้วเวลาหมดแล้วครับอาจารย์ครับ
0: โอ้เวลาหมดเวลาครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังครับผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีครับ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์
3: ี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103
4: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เหรียญวรลาโพแห่งวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเรือที่ในช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายชั้นใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำ8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาหลงไหลในลาภเป็นต้นและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกความทุกข์เข้าครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่ในช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเมืองพัทยาแจงระเบียบของสหรัฐเพื่อความปลอดภัยระหว่างการพักผ่อนขึ้นฝั่งของกำลังพล 2-6 กันยายนนี้และข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งราย 0% นาน10เดือน
6: wow.
5: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
7: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเ

0: บางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ประเด็น Data Center ผู้ว่าชัดชาติพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวชี้แจงส่วนที่สภามีการร้องเรียนการทุจริตสอบในอำเภอปี2568และวันนี้เมืองพัทยาคึกคักรอรับกำลังพลสหรัฐชุดแรกเยือนพัทยาและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้เตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือด้านต่างๆขณะที่11 นาฬิกาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานร่วมแถลงข่าวกรณี Data Center ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขาชิงช้า13 นาฬิกา 30 นาทีกรรมธิการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนการทุจริตสอบในอำเภอปี2568ด้านศาลปกครองกลางนัดฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคดีหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นอุทธรณ์ปมขอเพิกถอนมติกรรมการสรรหาให้พ้นประธานกสทช.ขณะที่เมืองพัทยาจัดพวงมาลัยผ้าไทยของที่ระลึกต้อนรับทหารสหรัฐชุดแรกเยือนพัทยาวันนี้และเริ่มงานวันนี้งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6กันยายนที่อิมแพคเมืองทองธานีฮอล์7ฮอล์8ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายถ่ายทอดมุมมองของวัฒนธรรมไทยที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องราวที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์หากไปเป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตที่อยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: สำนักการท่องเที่ยวและกีฬาเมืองพัทยาชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่กำลังพลสหรัฐไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ช่วงขึ้นพักผ่อนขึ้นฝั่งว่าไม่ใช่คำสั่งห้ามหรือเป็นการแบนพื้นที่ของเมืองพัทยาโดยประชาชนนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการยังสามารถใช้พื้นที่และดำเนินกิจการได้ตามปกติโดยข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่และเวลาในการเดินทางเป็นมาตรการและระเบียบของฝ่ายสหรัฐที่กำหนดสำหรับกำลังพลของตนเองเพื่อความปลอดภัยระหว่างการพักผ่อนขึ้นฝั่งซึ่งในบางสถานที่มีทั้งข้อห้ามโดยเด็ดขาดอาทิร้านกัญชาหรือกิจกรรมทางน้ำอาทิเช่นการขี่เจ็ตสกีหรือกิจกรรมแพลากล่มโดยในส่วนของการเดินทางไปยังเกาะล้านยังสามารถทำได้ตามปกติและในสถานบันเทิงบางพื้นที่และห้ามเข้าเฉพาะเวลาหลังพระอาทิตย์ตกส่วนเมืองพัทยามีหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ต่างๆในเมืองพัทยายังคงให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการใช้พื้นที่ได้ตามปกติเมืองพัทยาพร้อมต้อนรับกำลังพลสหรัฐและดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมเมืองพัทยาขออภัยในข้อความหรือข้อมูลที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและขอขอบคุณประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่
4: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ไกลยาเสพติด
1: นี่อะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เลยยังไงอะเขาเอามาให้เช็คคุณหลักกินฟรีไง
1: วันวันห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: ชมว่าอย่างไงอะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิกใจลีอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่ลูกอะแปะ
2: ก็เนี่ยไงล่ะผู้ใหญ่อาจารย์กุลลับนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกเขาเป็นคงลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานก็มีอะไรผิดสังเกตก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
2: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอภิใหญ่นะ
1: ทำไมอาแปะจะไปทำหรออายุปูนนี้เขาไม่เอาหรอก
3: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
1: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
2: เอาเลยเอาเลยฝากซื้อมาสัก2ลังนะออกเงินไปก่อนซื้อแล้วมาส่งทีหลังโอไล่เลย
1: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบกประเคนให้อีกนะ
2: แหมคุณหลับคงสวยว่าก็อยากช่วยสนับสนุนโรงงานลีๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมก็ตอนนั้นเองเอาอย่างงี้อากูหลับคงสวยนะอาจจะไปซื้อเมื่อไหร่นะโอไปเลยเดี๋ยวโอช่วยแบกของทุกอย่างเลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: พูดอย่างงี้ค่อยน่าฟังหน่อย
3: งั้นไปทั้ง2คนแล้วซื้อมาให้ฉันด้วยนะเอา2ลังเหมือนแปะแหละแบกไปส่งที่บ้านฉันด้วยนะ
1: อ้าว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นหากองค์กรมีผู้พลาดพลั้งลงผิดไปเสพและติดยาเสพติดเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้ารวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นคนที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ตั้ง 200,000 ถ้าฮู้จังซี่น่ะ100เดี๋ยวก็บ่แต่งพี่น้องเอ้ย
1: ว่าหยังก็100นั่น
0: น่ะเฮ้ยมาสิยืมเงินแม่จักหน่อยซื้อดอกแม่
1: เฮ้ยแล้วไป
0: ครับครับครับครับ
1: ครับมาเปียกมาซะดิ
0: ครับผม
2: 94.5 MHz
3: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
4: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
3: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
5: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
6: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
7: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
8: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
9: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
7: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
10: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสอสอสอขอสนับสนุน
12: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
13: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
14: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสำนักงานเขตห้วยขวางลุยใช้พ.ร.ก.สาธารณสุขสั่งผับจีนห้วยขวางหยุดดำเนินกิจการสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: เร่งรีบ
6: ต้องนี้
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตรา5มา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มา
6: อมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวด่าน้ำมันผสมเสล็ดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: สำนักงานเขตห้วยขวางเดินหน้าเชิงรุกลุยใช้พรก.การสาธารณสุขสั่งให้ผับ577หยุดดำเนินกิจการคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: สำนักงานเขตห้วยขวางได้ขยายผลกรณีการเข้าจับกุมสถานบริการผิดกฎหมายผับ577ในพื้นที่ถนนประชาอุทิศเขตห้วยขวางโดยได้ดำเนินการตรวจสอบการประกอบกิจการและพบมีการนำอาคารที่ขออนุญาตเพื่อประกอบพาณิชยกรรมไปดัดแปลงเปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนพรบควบคุมอาคารผู้อำนวยการเขตห้วยขวางในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าสถานประกอบการดังกล่าวนั้นมีสภาพและการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมและมีพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพุทธศักราช2560จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา45ลงนามในคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้ผับ577หยุดดำเนินกิจการทันทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยสำนักงานเขตห้วยขวางจะกวดขันดำเนินการเชิงรุกและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทุกมิติเพื่อไม่ให้มีสถานบริการผิดกฎหมายเข้ามาสร้างปัญหาในพื้นที่สำหรับผับ577ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาได้ถูกเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกเข้าตรวจสอบหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีพฤติการลักลอบเปิดให้บริการโดยผิดกฎหมายและเลยให้มีการใช้สารเสพติดพร้อมกับพบข้อมูลว่ามีความเชื่อมโยงกับบุคคลต่างชาติซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
5: รัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหม่โดยระบุว่าโจมตีกองทัพอิหร่านขณะที่ฝ่ายอิหร่านบอกว่าการโจมตีถูกงานแต่งงานจนทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บอีกจำนวนมากทางการเยอรมนีกล่าวหารัสเซียว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโดรนโจมตีที่สนามบินไลป์ซิกเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมได้ใช้มาตรการต่างๆเพื่อเป็นการตอบโต้แล้วเหตุคนร้ายใช้มีดแทงผู้คนที่จตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนมีการยืนยันในเวลาต่อมาว่าผู้เสียชีวิตคือนางสาวเอรินเพียเซนติรองประธาน Bank of America อินโดนีเซียปิดอุทยานแห่งชาติ9แห่งชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟป่าและเพื่อให้รัฐบาลปฏิบัติการดับไฟป่าใน6จังหวัดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังระดับสูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิริชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
3: กับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คำพูดที่ให้กำลังใจคนสวัสดีค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณได้ทำสิ่งที่ดีๆกับตัวเองและผู้อื่นแล้วหรือยังคะอย่างน้อยก็ตั้งใจว่าเราจะพูดเพ้อๆกับคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เขาเกิดกำลังใจเชื่อไหมคะว่าในโลกนี้สิ่งที่บั่นทอนกำลังใจคนเราได้มากที่สุดไม่มีอะไรเกินคำพูดที่ระคายหูระคายใจอย่างเช่นเพื่อนรักกันแทบตายพูดผิดหูเพียงไม่กี่คำโกรธจนแทบไม่มองหน้ากันไปตลอดชีวิตหรือสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมานานถึง 20-30 ปีแค่พูดไม่ให้เกียรติกันพูดไม่ถูกใจเพียง 2-3 คำก็ต้องหย่าร้างกันตอนแก่ก็มีนะคะในเวลาเดียวกันสิ่งที่ให้กำลังใจมนุษย์ได้มากที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินคำพูดอีกเหมือนกันค่ะถ้าหัวหน้างานพูดดีๆพูดเพราะๆมีปัญหาอะไรก็พยายามอธิบายให้ฟังด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเจอด้วยกระแสแห่งความเมตตาเดี๋ยวลูกน้องก็ทุ่มเททำงานสุดชีวิตแต่ถ้าสั่งงานไปด่าไปทำเอาคนฟังแทบไม่มีเรี่ยวแรงทำงานเอาซะเลยค่ะผู้นำผู้บริหารที่ดีทั้งหลายเขาใช้วิธีพูดยกใจคนทั้งนั้นน่ะนะคะพูดแล้วทำให้คนมีกำลังใจช่วยกันสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคำพูดที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งเกิดความแตกแยกในหมู่คณะนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้ถึงแม้นมันจะเป็นความจริงก็อย่าพูดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์ใดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหากเจอหน้าเพื่อนบ้านใกล้เคียงคนรู้จักกันทักทายปราศรัยมีความจริงใจต่อกันนะคะแล้วเราจะพบว่าโลกนี้สดใสและก็น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะทีเดียวค่ะพบกันใหม่คราวหน้าเราพร้อมจะเติมความสุขกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกคนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไป

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: คู่สร้างคู่สมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าคู่สร้างคู่สมหรือคู่สามีภรรยาที่ได้ตัดสินใจมาสร้างสรรค์ชีวิตคู่ร่วมกันคงจะเคยได้ยินนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกไม่น้อยทีเดียวค่ะว่าทำไมคนทั้งโลกมีอยู่ตั้งหลายพันล้านคนแต่อะไรที่ทำให้คนสองคนมาพบรักกันและแต่งงานกันได้ในที่สุดสารคดีสว่างที่กลางใจมีคำตอบมาฝากในวันนี้ค่ะการที่เราได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันนั้นมาจากความคุ้นเคยสนิทสนมกันมาในอดีตชาติและได้สร้างบุญร่วมกันมาทำให้เมื่อเกิดในชาตินี้ด้วยผลบุญดังกล่าวจึงทำให้ทั้งคู่ได้มาเป็นคู่สร้างคู่สมกันมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีข้อที่น่าสังเกตอยู่ว่าเราเกิดมาในแต่ละครั้งนั้นบางทีอาจจะพลั้งเผลอทำในสิ่งที่ไม่ดีไปบ้างตรงนี้เองที่ทำให้บางครั้งแม้จะเกิดมาร่วมกันแต่ผลของการกระทำแตกต่างกันทั้งในเรื่องที่ดีและไม่ดีและหากยิ่งต่างกันมากก็อาจจะไม่ได้เจอและไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกเลยบางคู่ที่มีเจตนาดีและรักกันมากจึงอธิษฐานว่าให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันไปทุกภพทุกชาติมีเรื่องที่ควรระวังกันนะคะว่าการอธิษฐานเช่นนี้ทำให้ใจของเราผูกพันกับคนที่เรารักมากจนเกินไปส่งผลให้จิตเศร้าหมอง

0: ซึ่งในชาติหนึ่งก็ได้เกิดมาเป็นพระมเหสีแต่ในขณะที่สามีเก่าเกิดมาเป็นแพะด้วยแรงอธิษฐานนั่นแหละค่ะทำให้พระนางได้สามีเป็นแพะนอกจากพระนางจะได้ชื่อว่าเป็นผู้นอกใจพระสวามีแล้วยังทำให้พระนางต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความละอายใจที่ได้ทำไว้ด้วยเรื่องนี้คงจะเป็นบทเรียนสอนใจนะคะเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พบเหตุการณ์เช่นนี้ก็น่าที่จะอธิษฐานกับคู่ของเรานะคะว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นเพื่อนที่ดีหรือกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไปทุกภพทุกชาติการอธิษฐานที่ดีนั้นเป็นสิ่งดีค่ะคือเป็นการโน้มน้าวนำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีและบุญกุศลตลอดเวลาเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พลั้งเผลอไปทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปในวันข้างหน้าแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะกระทรวงพาณิชย์ชี้โครงสร้างการค้าไทย7เดือนขาดดุล 35,400 ล้านดอลลาร์พบกว่า 70% ของการนำเข้าเป็นวัตถุดิบและสินค้าทุนที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาก
1: ระทรวงพาณิชย์ชี้ขาดดุลการค้าไทยกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างหลังพบกว่า 70% ของการนำเข้าเป็นวัตถุดิบและสินค้าทุนเดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศและกระจายตลาดส่งออกคุณมาวิน

0: อนุรักษ์รายงานค่ะ
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าช่วง7เดือนแรกของปี2569ไทยขาดดุลการค้าประมาณ 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่การขาดดุลเป็นโจทย์เชิงโครงสร้างเพราะกว่า 70% ของการนำเข้าเป็นสินค้าทุนและวัตถุดิบที่ใช้ในภาคการผลิตเช่นเครื่องจักรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเคมีภัณฑ์ขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคมีสัดส่วนการนำเข้าเพียง 9% และหากพิจารณาเฉพาะสินค้าสำหรับผู้บริโภคไทยยังเกินดุลประมาณ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนว่าการขาดดุลไม่ได้เกิดจากการนำเข้าสินค้าเพื่อบริโภคเป็นหลักกระทรวงพาณิชย์จึงจะไม่มุ่งเพียงลดการนำเข้าแต่จะผลักดันให้การลงทุนและการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศทั้งการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนไทยการจ้างงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเปิดโอกาสให้ SME ไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานมากขึ้นพร้อมเดินหน้าสร้างสมดุลทางการค้าและกระจายตลาดโดยเปลี่ยนจากแนวคิดขายให้เป็นขายร่วมกันใช้จุดแข็งของไทยและประเทศคู่ค้ามาร่วมพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและตลาดใหม่โดยเฉพาะจีนจะผลักดันการใช้วัตถุดิบและแรงงานไทยรวมถึงร่วมพัฒนาอาหารแปรรูปสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพส่วน UAE จะใช้การเจรจา FTA และความร่วมมือด้านธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าใหม่พร้อมย้ำว่าเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่เพียงลดตัวเลขขาดดุลแต่ต้องทำให้การค้าและการลงทุนสร้างประโยชน์กับสู่เศรษฐกิจไทยยกระดับผู้ประกอบการและทำให้ไทยเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ประเทศคู่ค้าไว้วางใจมาวินพานุรักษ์รายงาน
0: สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดเมื่อเวลา 9:03 นาทีปรับตัวลงแรงรวดเดียว 1,150 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 67,900 บาทรับซื้อบาทละ 67,700 บาทส่วนทองคำรูปพรรณขายออกบาทละ 68,700 บาทรับซื้อบาทละ 66,340 บาท16สตางค์สำหรับคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคเกาต์ปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกลโรคเกาต์ไปติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองค่ะ
2: คู่มือสุขภาพ
3: โรคเกาต์เกิดจากการที่ร่างกายมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติจนทำให้เกิดผลึกไปตกตะกอนอยู่ในข้อส่งผลให้ข้ออักเสบรู้สึกปวดบวมแดงร้อนตามข้อต่างๆที่พบบ่อยคือโคนนิ้วหัวแม่เท้ามักมีอาการเป็นๆหายๆหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจมีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้การเลือกรับประทานอาหารและการปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ห่างไกลโรคเกาต์คือ1ควบคุมการรับประทานอาหารที่มีพิวรีนสูงเช่นเนื้อสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์ทุกชนิดอาหารทะเลบางชนิดเช่นปลาไส้ตันปลาซาดีนไข่ปลาซุปก้อนและผักบางชนิดเช่นกระถินชะอม2หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำตาล3ดื่มมามากๆเพื่อช่วยในการขับกดยูริก4ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติออกกำลังกายสม่ำเสมอและ5ตรวจระดับยูริกในเลือดและพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอใส่ใจกับร่างกายตนเองสักนิดเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
4: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างค้างเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าว
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: จะรอเข้าวัดตอนแก่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบางคนเข้าวัดฟังธรรมได้ยินพระอาจารย์ท่านเทศสอนว่าคนที่ใกล้จะสิ้นใจตายถ้าใจผ่องใสจะได้ไปสวรรค์เขาฟังแล้วนะคะก็เกิดความคิดขึ้นในใจว่าในวัยหนุ่มวัยสาวทุกคนน่าจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเก็บเงินทองเอาไว้มากๆครั้นอายุถึงวัยเกษียณออกจากงานแล้วจึงหันมาเข้าวัดรักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกเช้าก็ใส่บาตรเป็นประจำรับรองว่าเวลาในบั้นปลายชีวิตพอต่อการฝึกทำใจให้ผ่องใสแบบติวเข้มได้แน่นอนค่ะคิดไปเองสรุปเอาเองนะคะว่าความคิดของตนนี่เข้าท่าดีแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังความคิดดีๆของตนจึงได้ไปเล่าความคิดของตนให้พระอาจารย์ฟังค่ะเล่าจบแล้วนะคะยังได้สรุปแถมท้ายอีกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยไม่มีรายได้เข้าวัดก็มาอาศัยข้าวก้นบาตรพระกินอย่างนี้เท่ากับมาเบียดเบียนพระแท้ๆเมื่อเขาพูดจบพระอาจารย์บอกให้เขาทำใจนิ่งๆแล้วยกธรรมะมาสอนเขาว่าความจริงเรื่องของโลกและชีวิตที่ทุกคนควรรู้มีอยู่3ข้อคือข้อ1ความตายไม่มีเครื่องหมายบอกล่วงหน้าว่าคนไหนจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายตอนเด็กตอนหนุ่มสาวหรือว่าตอนแก่ก็ได้ 2. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอายุมนุษย์สั้นนักอุปมาเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าในยามเช้าพอสายหน่อยถูกแสงแดดแผดเผาก็แห้งหมดอายุของคนสั้นยิ่งกว่านี้อีกเพราะทุกคนไม่ว่าใครหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ต้องตายหรือว่าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ต้องตายถ้าทั้งไม่หายใจเข้าและไม่หายใจออกก็จะยิ่งตายเร็วหนักขึ้นไปอีกและข้อ3เรากำหนดสถานที่ตายไม่ได้เศรษฐีบางคนร่ำรวยเงินเป็นร้อยๆล้านไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานเกิดเดินหลงทางเป็นลมตายในป่าอยู่คนเดียวก็ยังมีด้วยความจริง3ข้อนี้อย่ามัวรอเข้าวัดตอนแก่เลยนะคะรีบเข้าวัดตั้งแต่เด็กเถิดไม่มีเงินทำบุญก็ขนขวายช่วยงานวัดให้เต็มกำลังแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลและทำสมาธิทำใจให้ผ่องใสตายเมื่อไหร่ก็จะได้ไปดีไงล่ะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ในวันต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ชีวิตหลังความตายตอนที่1สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องชีวิตหลังความตายมีบางคนสงสัยว่าเขาอยู่ในวัยหนุ่มร่างกายแข็งแรงใจของเขามุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสร้างฐานะชื่อเสียงให้เป็นเกียรติปรากฏแก่วงตระกูลงานบางอย่างทำแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามบางอย่างกำลังทำอยู่และอีกหลายอย่างเป็นโครงการมุ่งหมายว่าจะทำบังเอิญนะคะจะด้วยเหตุใดก็ตามชายหนุ่มคนนี้ปุบปับหลับตาตายไปโดยไม่ต้องผ่านความเจ็บปวดทรมานและไม่มีความตกใจหรือว่าหวาดกลัวสิ่งใดถามว่าความคิดความทรงจำความรอบรู้ในเรื่องงานเหล่านี้จะสูญสิ้นไปพร้อมกับชีวิตของเขาไหมหรือว่ามีส่วนใดที่ติดตามเขาไปด้วยเราเป็น
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะกองทัพไทยชี้แจงระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติไทยกัมพูชาเป็นเพียงแนวคิดยังต้องประเมินความคุ้มค่าและรัฐบาลเร่งอัดฉีดงบ40ล้านบาทช่วยโรงเรียนเอกชนชายแดนใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งรัดการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินประมาณ40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569นี้เพื่อใช้ดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับมาตรการดังกล่าวเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเพื่อบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ในเรื่องของสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษารัฐบาลได้รับฟังข้อเสนอให้ขยายสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการเข้าถึงสถานพยาบาลให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนให้ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อเสริมหลักประกันด้านสุขภาพลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจโฆษกกองทัพไทยชี้แจงระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติไทยกัมพูชาเป็นเพียงแนวคิดที่มอบให้

0: พื้นที่ศึกษาย้ำต้องประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าหาข้อยุติร่วมกันก่อนตกลงใจคุณวิริยะเจริญตารายงานค่ะ
1: คนตีวิทยาลัยธัญญาโฆษกกองบัญชาการของรัฐไทยชี้แจงกรณีแนวคิดการติดตั้งระบบท่อตรวจชายแดนอัตโนมัติไทยกัมพูชาว่าก็เสนอดังกล่าวเกิดขึ้นในที่ประชุมศูนย์บูรณาการความมั่นคงตามแนวชายแดนเพื่อหาแนวทางดูแลพื้นที่ซึ่งไม่สามารถสร้างรั้วถาวรได้เช่นคลองและห้วยธรรมชาติล่าสุดที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดจันทบุรีและสระแก้วนำแนวคิดนี้ไปพิจารณาเชิงลึกความเน้นย้ำให้ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าร่วมกันระหว่างระดับนโยบายและพื้นที่ก่อนตัดสินใจกองทัพไทยยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีการก่อสร้างใดๆทั้งสิ้นหากผลประเมินพบว่าไม่คุ้มค่าก็จะไม่ดำเนินการหรือหากมีความจำเป็นจะทำเฉพาะจุดเสี่ยงเท่านั้นเพื่อให้ทุกมาตรการปกป้องอธิปไตยมีความแม่นยำและโปร่งใสที่สุดวิริยะเกินตรารายงาน
0: เจ้าหน้าที่ทหารพรานเร่งช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามได้ในทหารมาแล้วคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: สวนโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่36จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนภายหลังได้เกิดเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเข้าทับถมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บ้านแม่สามแลบได้รับความเสียหายโดยเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตต่อมาหน่วยจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบอุทยานแห่งชาติสารวินและประชาชนในพื้นที่เข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่ร่วมกันขุดและขนย้ายดินโคลนที่สไลด์ทับถมออกจากบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบเตรียมสำรวจความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อไปและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารขมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
4: ทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ ชีวิตหลังความตายตอนที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายเอาไว้ว่าผู้ที่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วจะเข้านิพพานไปเลยไม่มีการกลับมาเกิดอีกส่วนผู้ที่ยังมีกิเลสนะคะคือมีความโกรธความโลภความหลงถ้าทำบุญไว้ตายแล้วก็ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้ตายแล้วก็ไปรับทุกข์ทรมานชดใช้กรรมในนรกค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะก็มีผู้ถามว่าหากชายหนุ่มเนี่ยนะคะปุบปับตายไปโดยไม่เจ็บปวดไม่ทรมานไม่ตกใจกลัวความทรงจำเกี่ยวกับงานที่เขาทำอยู่จะสูญไปพร้อมกับการเสียชีวิตของเขาไหมหรือว่ามีส่วนใดที่ติดตามเขาไปด้วยเรื่องนี้พระอาจารย์ที่ท่านศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนในพระไตรปิฎกนะคะพร้อมกับปฏิบัติธรรมไปด้วยก็ได้เมตตาให้คำตอบเอาไว้ทางรายการขอนำเสนอแบบสรุปพอเข้าใจเท่านั้นนะคะคือชีวิตหลังความตายของผู้ที่ทำบุญไว้มากจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาสูงเป็นชั้นๆตามลำดับตามกำลังบุญเวลาในสวรรค์ชั้นต้น1วันเท่ากับเวลาในเมืองมนุษย์50ปีเวลาในสวรรค์ชั้นสูงยาวนานกว่าเวลาในสวรรค์ชั้นต้นเป็นลำดับค่ะเมื่อเป็นเทวดาสวยสุขสิ่งที่จำได้คือบุญว่าเพราะทำบุญอย่างนี้สมัยเป็นมนุษย์เราจึงได้มาสวยสุขในสวรรค์ชั้นนี้ถ้าทำความชั่วไปมากตายแล้วไปตกนรกเวลาในนรกยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์เมื่อถูกทรมานในนรกจะนึกอะไรไม่ออกจะรู้แต่เพียงว่าเพราะทำบาปอย่างนั้นอย่างนี้ตนจึงต้องมาตกนรกขุมนี้นรกมีหลายขุมนะคะมีทั้งขุมใหญ่ขุมเล็กขุมใหญ่สำหรับลงโทษพวกทำบาปหนักๆขุมเล็กหรือว่าขุมบริวารสำหรับลงโทษพวกทำบาปลดหลั่นลงมาสารคดีสว่างที่กลางใจจะนำเสนอเรื่องชีวิตหลังความตายต่อในตอนหน้านะคะและติดตามรับฟังให้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปเสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ 1 FM 94.5 เมกะ

0: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยพนักงานสอบสวนวางกรอบส่งสำนวนคดี Forex TD ให้อัยการภายในเดือนกันยายนนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้ว
8: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ
1: พลตำรวจโทรุฑพงษ์นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดี Forex TD ที่พบเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษกำลังดำเนินการสอบสวนอยู่ส่วนจะสรุปสำนวนส่งอัยการได้หรือไม่นั้นเรื่องนี้ตนไม่ทราบเพราะยังไม่ได้มีการรายงานมาว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นหรือยังส่วนคดีนี้ได้มีการวางกรอบเวลาไว้หรือไม่และจะส่งอัยการได้เมื่อใดพลตำรวจโทรุฑพงษ์กล่าวว่าเท่าที่คุยกับพนักงานสอบสวนไม่เกินเดือนกันยายนนี้จะส่งสำนวนได้ส่วนจากคำชี้แจงของนายภาวุฒิได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีมากน้อยเพียงใดพลตำรวจโทภาวุฒิกล่าวว่าในรายละเอียดไม่ทราบจริงๆส่วนความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชาวรสสภูเก็ตพรรคประชาชนซึ่งปรากฏพยานหลักฐานในการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษพบว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับต่างชาติว่า DSI ได้มีการออกหมายเรียกครั้งที่1ตั้งแต่การสอบสวนสถานะของเอกสารได้รับแจ้งว่านำส่งไม่ได้ทำให้เมื่อวันที่31สิงหาคมมีการออกหมายเรียกอีกครั้งและได้มีการรับแจ้งจากไปรษณีย์ว่าถึงมือผู้รับแล้วและ DSI ได้ส่งเอกสารบางส่วนให้สถานีตำรวจในพื้นที่ให้นำส่งด้วยโดยนัดหมายให้มาพบ DSI ในวันที่7กันยายนนี้ส่วนนายสมชาติจะเดินทางมาพบในวันดังกล่าวหรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุฑพงษ์ย้ำว่าไม่ทราบแต่เท่าที่ตรวจสอบไปทราบว่าได้รับหมายแล้วกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านปูทางรับ

0: ความช่วยเหลือประกันภัยพิบัติคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยตามที่มติครม.สัญจรที่สงขลาให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนที่ได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลที่พื้นที่กรณีที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติกรมการปกครองกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านการสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่มุ่งเน้นไปที่2ลักษณะคือไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายแต่มีผู้อยู่อาศัยประจำและไม่มีสภาพความเป็นอยู่เป็นบ้านตามทะเบียนราษฎร์แต่มีผู้พักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งการดำเนินการในพื้นที่ให้ฝ่ายปกครองเร่งดำเนินการสำรวจจัดเก็บข้อมูลระหว่าง 1-15 กันยายนนี้และให้นายอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นต้องดำเนินการสำรวจในพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน15กันยายนนี้ซึ่งจะมีการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอและบูรณาการอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2511
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานี
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่น สนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเขี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

ื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่2กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภักดิ์ธนนัทค่ะ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณผู้ฟังมีข่าวสารมาอัปเดตกันเช่นเคยคุณรกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินและคุณมารีดีน้อยสะอาดนะครับวันนี้เป็นบรรณาธิการในเรื่องของภาพทางเพจ Army Radio นะครับให้เราด้วยในวันนี้ครับ
1: ค่ะภาพเสียงชัดเจนนะคะคุณผู้ฟังก็ที่เข้ามาในเพจ Army Radio ก็ส่งข้อความมาได้ค่ะ
2: ครับ
1: วันนี้แล้วนะคะที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ของสหรัฐอเมริกาจะเทียบท่าแหลมฉบังชลบุรีแล้วช่วงบ่ายหรือว่าเย็นวันนี้เนี่ยเห็นว่าจะมีพิธีต้อนรับด้วยนะคะที่โรงแรม Hard Rock Cafe ด้วยก็เดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยว่าเขามีการเตรียมตัวอย่างไรนะคนพัทยาแล้วก็หน่วยงานต
2: ่
1: างๆนะคะ
2: ครับก่อนหน้านี้นะฮะก็ในส่วนของพัทยาเองเขาก็เตรียมความพร้อมนะครับในส่วนของมาตรการความปลอดภัยต่างๆการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ
1: ส่วนช่วงนี้ฝนเป็นไงตกทุกวันเลยอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ในกรุงเทพมหานครทางภาคอื่นๆล่ะทางเหนือทางอีสานเป็นไงบ้างครับคุณ
2: กรุงเทพเนี่ยนะครับในช่วงเย็นๆตกนะฮะ
1: ใช่ค่ะใช่
2: ช่วงเย็นๆหลังเลิกงานขับรถกลับบ้านเป็นไงคุณ
1: เวลานี้ทุกทีเลยเมื่อวานเนี่ยพูดส่วนตัวนิดนึงดิฉันเตรียมว่าจะออกไปออกกำลังกายเตรียมแล้ว
2: พับแผนไหมครับ
1: พับเลยค่ะ
2: มันตกนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็ระมัดระวังกันภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยนะครับเห็นว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับล่าสุดปภ.ก็มีการแจ้งเตือนไป4จังหวัด
1: นะ
2: ใช่ครับในพื้นที่นะฮะมีเรื่องราวต
1: ้
2: องติดตามนะฮ
1: ะ
2: น้ำโขงนี่แหละน้ำเจ้าพระยาก็น่าห่วงนะครับ
1: ก็ต้องติดตามกันนะคะส่วนภาคใต้คุณหนุ่มอันดาหน้าหน้าใสใช่ไหมคุณฟ้าใสใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: จากภูเก็ตนี่จะส่งข่าวมาบอกเราไหมเนี่ยวันนี้ต้องตามกันดูว่าเป็นยังไงบ้างส่วนภาคใต้นะคะ
2: ครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะครับที่นำมาพูดคุยกันเดี๋ยวค่อยๆ คุยกันไปทีละเรื่องก็แล้วกันเลยนะครับมีเวลาทั้งรายการเลยฮะวันนี้นะครับไปดูกันที่เริ่มต้นข่าวแรกกันก่อนนะครับกำหนดการของสำนักพระราชวังก่อนหน้านี้ได้มีการแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับในวันนี้เนี่ยนะฮะก็เปิดตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 15:30 นเนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือพิธีกงเต็กหลวงนะครับถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งเขามีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 15:30 นแต่ว่างดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันครับ
1: วันนี้นะคะ
2: ใช่ครับ
1: ส่วนการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาก็เข้าได้ตั้งแต่เวลา8:00 นถึง20:00 นเลยนะคะจ
2: ุ
1: ดคัดกรองก็ในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานค่ะปิดเวลา19:00 นนะคะก็ขอความร่วมมือเหมือนเช่นทุกครั้งค่ะก็ประชาชนโปรดแต่งกายสุภาพกรณีเข้าถวายสักการะพระศพนี่ต้องสวมชุดสุภาพไว้ทุกนะคะส
2: ุ
1: ภาพบุรุษก็ห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีก็ขอให้เป็นกระโปรงหรือว่าผ้านุ่มนะคะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นประกาศของสำนักพระราชวังนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีพี่น้องประชาชนหลายจังหวัดบางทีเดินทางมาเป็นหมู่คณะบางทีเดินทางกันมาโดยครอบครัวเนี่ยนะครับเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เข้าสักการะพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา าก็มีการแจ้งกันนะครับเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องจุดคัดกรองจะปิดอย่างไรปิดเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแล้วก็การแต่งกายต้องทำอย่างไรแล้วก็เน้นย้ำกันโดยตลอดนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะถ้าเป็นการกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงงดเลยนะคะตลอดทั้งวัน
2: ถูกต้องครับอันนี้ก็แจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งพระราชพิธีที่หลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามมากๆเลยนะครับอย่างเช่นการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569ในการเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งกองทัพเรือคุณผู้ฟังเขามีการกำหนดการซักซ้อมนะครับในรูปแบบการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเพื่อให้พระราชพิธีเนี่ยดำเนินไปด้วยความสมพระเกียรติสง่างามและความพร้อมเพรียงกันครับ
1: ค่ะก็ขอเชิญประชาชนนะคะร่วมชมการซ้อมจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ได้ดูจากภาพแล้วนะคะในเพจ Army Radio นี่เป็นภาพการซ้อมใช่ไหม
2: ใช่ครับอันนี้เป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เนี่ยนะ
1: ฮะ
2: สวยงามมากคุณมาต
1: า
2: ธม
1: ล
2: ขนาดยังไม่ได้ห้อยผู้จามรีเนี่ยนะครับโอ้สวยจริงๆครับ
1: วันจริงจะขนาดไหนนะคะโดยจะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่3กันยายนแล้วก็จะมีการซ้อมย่อยอีกในวันที่17กันยายน23กันยายน2ตุลาคม8ตุลาคม15ตุลาคมแล้วก็มีซ้อมใหญ่เนี่ย2ครั้งด้วยกันก็คือ21ตุลาแล้วก็28ตุลาคมค่ะโดยเรือพระราชพิธีนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8นะคะตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงแล้วก็จะสิ้นสุดการฝึกซ้อมเนี่ยณวัดอรุณราชวรารามค่ะ
2: ครับกองกำลังพลในการพายเรือหรือว่าฝีพายเนี่ยนะครับพลพายในครั้งนี้มีกว่า 2,000 กว่านายด้วยกันนะครับซึ่งก็จัดจากกองทัพเรือที่ผ่านมาคุณผู้ฟังก่อนที่เขาจะมีการนำเรือพระที่นั่งแล้วก็เรือในรูปริ้วขบวนเนี่ยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจริงเขามีการซักซ้อมการพายมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับก็การพายก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นถ้าเป็นเรือพระราชพิธีเนี่ยก็จะมี1พายที่ตราตรึงมากนะครับชื่อว่าพายนกบินนะครับจะพายกับเรือพระที่นั่งเนี่ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของกำลังพลฝีพายเนี่ยเราลองสังเกตดูนะเอ๊ะเขามีความพร้อมเพรียงกันได้ยังไงแล้วเขารู้จังหวะการพายได้ยังไงเนี่ยนะฮะเคล็ดลับเขาบอกว่า อยู่ที่กาบเหเรือ
1: กาบเหเรื อ
2: คุณมารัฐมนตรีเดี๋ยวลองไปดูคุณผู้ฟังครับเขามีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ชมการซักซ้อมกันด้วยเนี่ยนะครับซึ่งพื้นที่สาธารณะที่สามารถที่จะรับชมการซักซ้อมรวมถึงพระราชพิธีจริงได้เนี่ยนะครับก็ฝั่งทนเนี่ยนะครับบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชนะครับท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามแล้วก็วัดอรุณราชวรารามอันนี้คือฝั่งทนส่วนฝั่งพระนครชมได้เช่นเดียวกันครับก็คือที่สวนสันติชัยปราการนะครับข้างป้อมพระสุเมนที่บริเวณท่ามหาราชและที่บริเวณท่าช้างโอ้อันนี้เป็นเรือ
1: เรียกว่าอะไรคะอันนี
2: ้เรือพระนดูสิติดอยู่ที่ปากเนี่ยนะเรือพระที่นั่ง
1: อน
2: ันตนาคราชเนี่ยนะฮะโอ้แหมสวยจนตะลึง
1: พูดไม่ออกเลยนะคะคุณทหารนี่จะมีความรู้เรื่องนี้พอสมควรเลยนะ
2: อันนี้คือเรือประกอบเรือขบวน
1: เดี๋ยวเราเรือหน่อย
2: โอ้โหไม่สามารถจริงๆเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: เดี๋ยววันหลังเราเอาเรื่องรูปริ้วขบวนเรือต่างๆเรือที่น่าสนใจมาฝากกันดีกว่ามาคุยกันในรายการเนาะ
1: ว่าเรือแต่ละประเภท
2: รู
1: ปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะม
2: ี
1: กี่ลำเรือบ้างวันพระราชพิธีจริงค่ะย้ำกันอีกครั้งก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะ2569นี้ประชาชนสามารถร่วมรับเสด็จได้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะในช่วงนี้ก็รับชมการฝึกซ้อมได้ตลอดฝั่งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณเลยค่ะ
2: นี่ก็นำมาฝากกันนะครับก็ยังเหลือการซักซ้อมอีกหลายครั้งเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการซ้อมใหญ่ก่อนถึงพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวรับชมความยิ่งใหญ่ต่างชาตินะครับเขาก็ติดตามดูทราบมาว่า ร้านรวงอาหารริมน้ำต่างๆที
1: ่อันนี้ก็น่
2: าสนใจในบริเวณที่ขบวนเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านเนี่ยนะครับโอ้โหมีการจับจองกันนะครับมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะเอาไปดูกันที่พัทยากันบ้างนะฮะน่าจะคึกคืนกันเลยทีเดียวนะครับ 5,000 นายเนี่ยเขาบอกสรุปแล้วกี่นายนะครับค
1: ุ
2: ณมา
1: ตรมน 4,800 นายนะ
2: ยืนยันแล้วนะครับ 4,800 นายสำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยากลับมาคึกคักเนี่ยนะครับวันนี้ก็เตรียมต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐเมื่อสักครู่อัปเดตยอดกันแล้วนะครับ 4,800 นายก็เกือบ 5,000 เนี่ยนะครับซึ่งมีกำหนดเดินทางเข้าพื้นที่ระหว่างวันนี้จนถึงวันที่6กันยายนนะครับเมืองพัทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาระดมกำลังเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของความปลอดภัยการจราจรแล้วก็การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเยือนด้วยครับ
1: บริเวณด้านหน้า Walking Street พัทยาใต้อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะก็มีการติดตั้งป้ายต้อนรับกำลังพลสหรัฐเพื่อสร้างบรรยากาศการเป็นเจ้าบ้านที่ดีขณะที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยออกมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะย่าน Walking Street นะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนสำคัญของพัทยาแล้วที่บอกเมื่อกี้บอกตอนต้นไปแล้วด้วยช่วงบ่ายหรือว่าเย็นเนี้ยจะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่โรงแรม Hard Rock Cafe ด้วยนะคะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นกำหนดการคร่าวๆเนี่ยนะครับเราลองจินตนาการนะเราจัดรายการอยู่ในขณะคุณมาณัฐพลมันน่าจะคืนน่าดูนะตอนนี้
1: ใช่แล้วค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะดีต่อผู้ประกอบการ
2: การท่องเที่ยวเนี่ยนะครับแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ก็กลับมามีสีสันคึกคักกันเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเราต้องไปถามฝากฝั่งของผู้ประกอบการทั้งร้านรวงร้านอาหารสถานบันเทิงธุรกิจบริการร้านค้าคู่ดีใจนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเอารวมไปถึงล่วงแก๊ปโบรถรับจ้างอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยนะครับ
1: การจราจรต่างๆ
2: เตรียมพร้อมอ่ะนะครับในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ซึ่งคาดการว่าจะเข้าใช้บริการในช่วงดังกล่าวเนี่ยเป็นจำนวนมากซึ่งการเดินทางมาของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐในครั้งนี้ก็ถูกจับตามองว่าจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของพัทยาเนื่องจากมีกำลังพลเกือบ 5,000 นายอ่ะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในพื้นที่อีกนอกเหนือจากกำลังพลของกองทัพสหรัฐเนี่ยนะครับ
1: ซึ่งต่างชาติที่มีอยู่เดิมนะคะ
2: และคนที่ทราบข่าวก็หลายคนก็ไปกันในช่วงนี้เช่นเดียวกันเลยนะครับก็อยู่ในพื้นที่เนี่ยในช่วงของวันนี้นะครับถึงวันที่6กันยายนมีการประเมินนะครับว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยแตะระดับ100ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะ
1: 100ล้านเลยนะคะ
2: ระยะเวลาไม่กี่วันเองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าอาหารค่าเดินทางสถานบันเทิงนะครับร้านค้าแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวด้วยครับ
1: โอ้ยตื่นเต้นไปกับคนพัทยาด้วยเลยเนี่ยนะคะ
2: ไปไหมฮะ
1: ไปดีไหมนะคะถึงวันที่6ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ค่ะไปตัดสินใจก่อนนะแต่ที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องของเศรษฐกิจก็คือมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะซึ่งทางเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยเขาก็มีการบูรณาการร่วมกันทั้งฝ่ายปกครองตำรวจตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเพื่อวางแผนดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกตลอดช่วงที่กำลังพลเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่เขาก็มีการเตรียมเพิ่มกำลังตามแหล่งท่องเที่ยวนะคะจุดสำคัญแล้วก็เส้นทางเข้าออกเมืองพร้อมดูแลการจราจรแล้วก็ตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดรวมถึงประสานผู้ประกอบการโรงแรมแล้วก็สถานบันเทิงรวมทั้งธุรกิจบริการต่างๆเนี่ยช่วยกันดูแลความเรียบร้อยด้วย
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับให้การต้อนรับเขาด้วยความอบอุ่นนะฮะก็คือไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าบางคนตื่นเต้นจัดเนี่ยนะครับ
1: บวก
2: สักหน่อยไม่ได้นะคุณผู้ฟังก็ต้องสร้างความประทับใจแล้วก็ต้องเป็นเจ้าบ้านเจ้าภาพที่ดีเนี่ยนะครับรวมถึงกำชับในเรื่องของพนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับกาดบริเวณสถานบันเทิงให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพนะครับหากพบเหตุผิดปกติก็รีบประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเข้าดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่อาจจะกระทบในเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยานะครับสำหรับพื้นที่เมืองพัทยานะครับถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในพื้นที่หลักในการดูแลกำลังพลโดยตำรวจเขาได้มีการวางแนวทางในพื้นที่นะครับก็คือให้สภ.เมืองพัทยาเนี่ยเป็นพื้นที่ไข่แดงนะครับซึ่งก็จะใช้กำลังจากสถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุนโดยรอบด้วยแน่นอนล่ะเพราะจำนวนคนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องรับการสนับสนุนจากในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับภายใต้แนวทางการยกระดับความปลอดภัยแต่ไม่สร้างความตื่นตระหนกนั่นเองครับ
1: ค่ะทั้งนี้ก่อนหน้านี้นะคะที่กำลังพลกว่า 4,800 นายเนี่ยจะเดินทางเข้าพัทยาวันนี้เนี่ยบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวอ่ะ โอ้โหสีสันเขามากมายจริงๆขณะที่ภาคธุรกิจก็จับตาการเดินทางครั้งนี้นะคะว่าจะช่วยเพิ่มการใช้จ่ายแล้วก็สร้างเม็ดเงินอย่างที่เราบอกไปหมุนเวียนเศรษฐกิจนะคะในช่วง 2-6 กันยายนนี้ซึ่งเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องของรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกก็มีการเน้นย้ำนะคะเรื่องการป้องกันเอดเหตุอาชญากรรมแล้วก็ดูแลความปลอดภัยโดยที่ประชุมเนี่ยเขามีการกำหนดมาตรการเชิงรุกเรียกเข้มเหมือนกันนะระบุพื้นที่ที่กำลังพลเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตเข้าอ่ะนะคะเขาบอกเอาไว้เลยว่ามีซอย6ซอย6ทับ1ซอย7อะไรเนี่ยร้านจำหน่ายกัญชาร้านขายยาด้วยหร
2: อ
1: กิจกรรมทางน้ำต้องติดตามกันว่ายังไงนะคะ
2: ก็คือมันเป็นพื้นที่ที่เขาประกาศก็คือจำกัดไม่ได้ให้กำลังคนเข้าไปเนี่ยนะครับเด
1: ี๋
2: ยวต้องดูว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมีวิธีการซีนพื้นที่นี้ยังไงนะครับส่วนพื้นที่สถานบันเทิงอย่าง Walking Street นะครับเมื่อสักครู่ได้พูดถึงไปแล้วกำลังพลสามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกันได้ตามปกติแต่ต้องอยู่ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็ต้องออกจากพื้นที่ไม่เกินเวลาตีสองนะครับประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮ
1: ะ
2: เมืองพัทยาเน้นย้ำกับทุกหน่วยงานและก็ผู้ประกอบการก็คือเรื่องของการป้องกันแสวงหาประโยชน์ทางเพศเน้นย้ำนะครับว่าเรื่องของการซื้อขายบริการทางการซื้อขายบริการทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและห้ามมีการซื้อขายหรือว่าแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีโดยเด็ดขาดคิดว่าเจ้าหน้าที่คงลงอ่ะเนี่ยนะฮะในช่วงนี้นะครับ
1: เข้มนิดนึงนะนอกจากนี้ก็ได้กำชับให้ดูแลเรื่องของราคาค่าโดยสารแล้วก็การให้บริการอย่างเป็นธรรมห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสูงสุดหากประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวพบเห็นสิ่งผิดปกตินะคะหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วนตำรวจท่องเที่ยวจำเบอร์นี้ไว
2: ้
1: 1155ค่ะ1155ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าผ่านแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police นะคะเพื่อส่งพิกัดให้กับเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ Thailand Tourist Police ค่ะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของรายละเอียดนะครับพัทยาเดี๋ยวเราดูบรรยากาศแล้วก็ติดตามชมกันนะครับว่าหลังจากที่นักท่องเที่ยวขออภัยนะครับหลังจากที่กำลังพลกองทัพสหรัฐเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ movement ในพื้นที่พัทยาจะคึกคักแล้วก็คึกครื้นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรานำมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันอย่างแน่นอนช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักหน่อยดีกว่าพิธีระเทพครับกับคุณมานัทมนมีเพลงเพราะๆใช่ไหมฮะ
1: สิงโตนำโชคใช่ไหมคะ
2: ครับมีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ

0: just want to เป็นแฟนอยู่ได้บ่
1: อ๋อนี่นะครับเอาใจชาวพัทยาเนี่ยนะครับนะครับต้อนรับกำลังพลสหรัฐเนี่ยนะฮะ
0: เขาหล่อๆทั้งนั้นนะ
1: อืมนะฮะหลายคนพูดเป็นวาระแห่งชาติเลยทีเดียว
0: นะครับเป็นความหวังเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของสาวๆพัทยาน
1: ะครับการท่องเที่ยวน่าจะคึกคักอยู่นะครับจากพัทยาพัทยามีทะเลนะเดี๋ยวเราลงใต้กันมากดีกว่าภาคใต้ครม.สัญจรที่เขาไปที่สงขลาสงขลานี่ก็มีทะเลเหมือนกันเน
0: ี่
1: ยนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดสงขลาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าเราทราบกันในนามของครม.สัญจรนี่แหละเนี่ยนะครับก็จัดการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีทางด้านของนายกอนุทินนะครับท่านก็เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ครับ
0: ค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นเพียงการพิจารณาข้อเสนอในระดับนโยบายเท่านั้นแต่ตลอดห่วงวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ได้ร่วมลงพื้นที่รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้การกำหนดนโยบายแล้วก็มาตรการของรัฐบาลเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์แล้วก็ความต้องการที่แท้จริงของพื้นที่ค่ะ
1: ครับก็การดำเนินงานในครอบคลุมทั้งประเด็นสำคัญนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ด้านสังคมวัฒนธรรมโดยแต่ละมิติเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงที่ส่งผลต่อกันนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการแก้ไขปัญหาซึ่งจำเป็นนะครับซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างบูรณาการคำว่าบูรณาการก็คือความร่วมมือกันนี่แหละนะครับเราพูดกันหลายรอบแล้วว่าในพื้นที่ภาคใต้มันไม่ใช่แค่หน่วยใดหน่วยหนึ่งทำนะครับมันมีหลายส่วนด้วยกันซึ่งก็ไม่สามารถที่จะแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้นี่นะครับก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนงานทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะฮะในการพัฒนาพื้นที่นะครับให้สามารถตอบโจทย์ทั้งเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและที่สำคัญเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่รวมถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของพี่น้องประชาชนเราอย่าลืมนะว่าภาคใต้เนี่ยเราอยู่กันได้อย่างดี
0: วัฒนธรรมนะคะหลายศาสนาอยู่ด้วยกันค่ะ
1: ได้นะครับ
0: สำหรับมิติด้านความมั่นคงค่ะโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในห่วง 30-31 สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นผลมาจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนรวบรวมแล้วก็กลั่นกรองข้อเสนอเข้าสู่การพิจารณาในระดับคณะรัฐมนตรีก็สะท้อนกระบวนการขับเคลื่อนจากระดับพื้นที่สู่ระดับนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ครับก็สาระสำคัญของการดำเนินงานด้านความมั่นคงในครั้งนี้นะครับมันยังสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับในการทำงานของรัฐบาลฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ส่วนราชการในการที่จะแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยเขาไม่ได้มองว่าปัญหาความไม่สงบเนี่ยเป็นภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่ามันเป็นวาระจำเป็นแล้วก็เป็นวาระที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบตามบทบาทและอำนาจหน้าที่เชื่อมโยงมาตรการด้านความมั่นคงนะครับเข้ากับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการเคารพอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
0: ค่ะก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญนะคะกับการนำข้อเสนอจากพื้นที่เนี่ยไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะประเด็นที่ต้องอาศัยการประสานร่วมมือเห็นไหมพูดอีกละเรื่องของหลายๆกระทรวงแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันเนี่ยจะมีเป้าหมายเดียวกันนะก็คือการสร้างความปลอดภัยสันติสุขแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะ
1: ครับทั้งนี้นะครับในส่วนของกระทรวงกลาโหมก็พร้อมนำมติแล้วก็ข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องไปประสานกับบูรณาการนะฮะกับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นรูปธรรมเขายึดหลักความมั่นคงต้องเดินคู่กับการพัฒนาอุหลักนี้ใช้ได้นะนะครับมันก็ต้องเดินควบคู่กันไปแหละเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดผลอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนทั้งพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ทั่วประเทศด้วยครับ
0: นึกถึงคำพูดที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาด้วย
1: ใช่ครับ
0: ช่วงนี้พบกับช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินกันดีกว่าค่ะกับคุณหมอยี่หวาวันนี้นำเสนอตอนสายฝนที่หล่นพรำค่ะ
2: ดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่35และกองร้อยทหารพันที่3506เดินทางไปตรวจเยี่ยมประชาชนที่หมู่บ้านบาเดตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยานจังหวัดตากและติดตามทำโครงการของขวัญจากก้อนดินที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านบาเดในรอบนี้มีผู้ป่วยนอนติดเตียงจำนวน1รายเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังมานานแล้วค่ะคุณยายชาวกะเหรี่ยงคนนี้พวกเราขึ้นกี่ครั้งก็ต้องแวะไปเยี่ยมคุณยายทุกครั้งเพราะอาการข้ออักเสบของคุณยายที่ไม่ได้รับการรักษาที่ต่อเนื่องสร้างความทุกข์ทรมานให้กับคุณยายมากค่ะครั้งนี้พวกเรานำยาแก้ปวดไปให้คุณยายถึงจะเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่ก็พอบรรเทาอาการปวดทุรนทุรายไปได้ระยะหนึ่งค่ะจากนั้นพวกเราไปเยี่ยมดูบ่อปลาสามัคคีทราบข่าวจากผู้ใหญ่บ้านว่าตอนนี้มีชาวบ้านขุดบ่อเลี้ยงปลาหลายหลังคาเรือนโดยนำปลาจากบ่อปลาสามัคคีไปขยายพันธุ์และนำความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงปลาจากพวกเราไปปรับใช้ตามสภาพพื้นที่กันได้เป็นอย่างดีค่ะเห็นแบบนี้เราก็ชื่นใจที่ประชาชนในหมู่บ้านนำความรู้ของพวกเราไปต่อยอดนอกจากการเลี้ยงปลายังมีชาวบ้านเลี้ยงกบเลี้ยงไก่อีกด้วยค่ะรอบนี้พวกเราเรียกประชุมชาวบ้านทั้งหมดโดยมีอบต.แม่สองเป็นผู้รวบรวมชาวบ้านและร่วมประชุมกับพวกเราด้วยค่ะการประชุมชาวบ้านครั้งนี้นอกจากติดตามถามข่าวการทำโครงการของขวัญจากก้อนดินแล้วยังมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งภายในของหมู่บ้านอีกด้วยค่ะแต่หลังจากที่เปิดใจคุยกันด้วยความรักและสามัคคีกันของคนในหมู่บ้านทุกคนจึงยอมหันหน้าเข้าหากันและพร้อมใจกันร่วมทำกิจกรรมกับพวกเราต่อไปค่ะจบภารกิจการทำงานต่างๆบนดอยพวกเราต้องเดินลงมาค่ะเพราะฝนตกหนักมากรถขึ้นไปไม่ถึงหมู่บ้านรอบนี้รถเข้าได้แค่ปากทางค่ะเดินกันยาวๆราวๆ10กิโลกว่าค่ะเรียกได้ว่าฝนตกจนเปียกไปทั้งตัวเดินจนเสื้อแห้งไปหลายรอบก็ยังไม่ถึงสักทีค่ะลงจากดอยมาเดินแทบไม่ไหวกันเลยค่ะเพราะว่าปวดขามากรอบหน้าเดือนกันยายนนี้จะเป็นวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณคุณหมอยี่หว่ามากค่ะเป็นภารกิจที่ไม่ธรรมดาเลยนะเหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ภาพสวยงามมากเลย
1: ภาพสวยนะครับทำให้เราได้เห็นว่าบรรยากาศที่ทีมงานจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีนี่ขึ้นไปเนี่ยฝนตกนะแล้วทางเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเลยนะครับเพราะว่าทางขึ้นเขาขึ้นดอยเนี่ยมันจริงๆมันก็เป็นดินโคลนเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: เวลาฝนตกปกติก็ลำบากแล้วเวลาฝนตกเนี่ยโอ้โห
0: ยิ่งลำบากอีกนะ
1: สิบเท่าอ่ะ
0: เนี่ยนะครับรถขึ้นไปก็ลำบากด้วยเหมือนกันเมื่อกี้มีภาพให้ดู
1: เนี่ยนะ
0: โอ้ดู
1: คุณมาริตีเอาขึ้นมาให้ดูอีกรอบนึงเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: อันนี้น่าจะติดโหลมเลยหรือเปล่า
0: ใช่
1: นะครับน่าจะต้องใช้ในส่วนของรถหลากจูงต้องเอาโซ่มาช่วยเนี่ยนะฮะ
0: ช่วยกันน่าดูเลยนะคะ
1: ขอบคุณด้วยนะครับ
0: ในช่วงท้ายของรายการค่ะก็มีข่าวมาฝากนะคะกองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570แล้วนะคะเปิดรับสมัครจำนวน 18,784 นายนะคะเริ่มเปิดรับสมัคร10กันยายนนี้จนถึง24 มกราคม 2570โอ้เขามีสิทธิประโยชน์มากมายนะสัญญาเนี่ยจ้างเนี่ย4ปีเลือกหน่วยรับราชการได้ทั่วประเทศเลยเงินเดือนเริ่มต้นเนี่ย 12,090 บาทแล้วยังบวกเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนอีก 2,880 บาท
1: ครับอันนี้นะครับสำหรับพลทหารอาสาหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคืออะไรเนี่ยนะครับพลทหารอาสาคุณผู้ฟังก็คือกำลังพลสำรองหรือว่าทหารกองเกินที่สมัครใจเข้ามาทำหน้าที่ทหารกองประจำการเป็นการชั่วคราวเขามีระยะเวลาการจ้างก็คือสัญญาจ้างนะครับ4 ปีด้วยกันนะครับสิทธิประโยชน์แล้วก็ค่าตอบแทนเป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมได้มีการกำหนดเนี่ยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับเรานำมาพูดคุยกันต่อนะครับ10กันยายนนี้เปิดรับสมัครวันแรกนะครับทั้งเว็บไซต์แล้วก็หน่วยสัสดีใกล้บ้าน

0: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะโรมชี้ปมทุจริตสอบท้องถิ่นลักษณะคล้ายองค์กรอาชญากรรมไม่ควรจบแค่ข้าราชการระดับปฏิบัติการสักครู่กับติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ซูเปอร์หน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาททั้ง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
3: ซูเปอร์หน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาททั้ง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: โรมชี้ปมทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ควรจบแค่ข้าราชการระดับปฏิบัติการหลังพบข้อมูลส่อเชื่อมโยงนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลย้ำต้องสาวให้ถึงตัวการพร้อมตั้งคำถามรัฐบาลเอาจริงปราบทุจริตหรือกำลังจัดการคนเปิดโปงคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นโดยระบุว่าจากข้อมูลที่คณะกรรมาธิการได้รับพบว่าการทุจริตมีลักษณะเป็นระบบคล้ายองค์กรอาชญากรรมจึงไม่ควรจบเพียงแค่การเอาผิดข้าราชการบางรายแต่ต้องสาวให้ถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังโดยระบุว่าแม้รัฐบาลยืนยันไม่มีนักการเมืองเกี่ยวข้องแต่ข้อมูลและพยานที่ได้รับมีทั้งนักการเมืองผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงและอาจมีบุคคลสำคัญในพรรคการเมืองบางพรรคเข้ามาเกี่ยวข้องพร้อมยืนยันว่ามีหลักฐานจำนวนมากแม้บางส่วนเป็นข้อมูลลับที่ยังเปิดเผยไม่ได้แต่ก็มีความชัดเจนมากจริงๆโดยนายรังสิมันยังตั้งข้อสังเกตว่าหากบุคคลทางการเมืองเข้ามาพูดคุยรับรู้ข้อมูลหรือพบปะกับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดสอบย่อมเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบรวมถึงข้อมูลว่าข้าราชการบางรายอาจเป็นบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายการเมืองส่วนกรณีมหาวิทยาลัยบูรพาขอคุ้มครองพยานและผู้ให้ข้อมูลคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนายรังสิมันตั้งคำถามว่ารัฐบาลกำลังต่อสู้กับการทุจริตหรือกำลังต่อสู้กับคนที่ออกมาเปิดโปงการทุจริตเพราะหากผู้ให้ข้อมูลถูกข่มขู่จะทำให้คนที่มีข้อมูลไม่กล้าออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงโดยย้ำว่าเป้าหมายของคณะกรรมาธิการคือการค้นหาว่าใครอยู่เบื้องหลังการทุจริตและจะเดินหน้าตรวจสอบเพื่อให้เรื่องไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับบนต่อไปนี่เป็นคนชัยพฤกษ์ในงานครับ
2: ขวัญอุษามณีพร้อมปานเทพและแม่แตงโมแจ้งความปมภาพถ่ายอ้างเป็นแตงโมอยู่หัวเรือจ่อขยายผลพยานบิดเบือนลูกโซ่มีโอกาสรื้อคดีใหม่คุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
4: นายปานเทพพัวพงพันธ์พร้อมขวัญอุษามณีและนางพนิดาแม่ของแตงโมเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองนนทบุรีดำเนินคดีกับกติกกรณีอ้างว่านำพยานหลักฐานข้อมูลเท็จสู่สำนวนโดยนายปานเทพระบุว่าภาพเวลา 20:32 นซึ่งถูกใช้ในสำนวนและชั้นศาลเป็นภาพกติกกับแตงโมอยู่บนหัวเรือแต่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรือคนละลำกันและบุคคลในภาพคือขวัญอุษามณีซึ่งขวัญยืนยันว่าเป็นภาพของตนเองจริงนอกจากนี้ยังพบข้อสงสัยภาพเวลา 21:56 นมีการตัดต่อขณะที่ภาพที่ถูกอ้างว่าเป็นภาพกติกเวลา 22:13 นของวันเกิดเหตุกับพบว่าไฟล์ต้นฉบับระบุเวลาถ่าย 21:57 ด้านขวัญอุษามณีระบุว่าเพิ่งทราบเรื่องเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาจึงตัดสินใจออกมาเป็นพยานเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและไม่ได้ต้องการโจมตีใครนายปันเทพระบุต่อว่าหลักฐานดังกล่าวอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายผลพยานบิดเบือนลูก

0: โต้หากตรวจสอบพบการบิดเบือนหลักฐานทั้งภาพถ่ายเวลาหรือข้อมูลสำคัญในคดีอาจนำไปสู่การรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการบิดเบือนข้อมูลเจ้าหน้าที่อาจถูกหลอกให้เชื่อหรืออาจมีส่วนร่วมในการบิดเบือนคดีซึ่งทั้งหมดต้องตรวจสอบตามกระบวนกฎหมายต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
1: ปิดท้ายที่เรือในกองทัพเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมริมคอนเดินทางถึงแหลมฉบังประเทศไทยเรียบร้อยแล้วตามกำหนดเมื่อวันที่2กันยายน2569โดยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมริมคอนเข้าเทียบท่าที่แหลมฉบังขณะที่เรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถี USS Frank E. Peter Saint Jr. เทียบท่าที่ศรีราชาและเรือลาดตระเวนติดอาวุธนำวิถี USS Robert Small เดินทางเข้ามาตพุทธตามกำหนดการเยือนท่าเรือของกองทัพเรือสหรัฐ
2: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
4: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
7: Beautiful Music
6: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 9

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนมะเร็งร้ายภัยจากน้ำมันทอดซ้ำน้ำหมีนี่น้ำมันอะไรเนี่ยดูเหนียวเหนียวหนืดหนืดดำปึ๊ดเลย
2: ก็น้ำมันที่ใช้ทอดไก่ให้แกนะ

0: โอ้โหยิ่งกว่าน้ำมันเครื่องรถใช้แล้วใช้น้ำมันทอดซ้ำซากอยู่ได้แล้วผู้บริโภคอย่างฉันเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะเนี่ย
1: น้ำมันที่ถูกทอดซ้ำหลายๆครั้งจะมีคุณภาพเสื่อมลงทั้งสีกลิ่นรสชาติแล้วยังก่อให้เกิดสารประกอบโพลาที่สามารถสะสมในร่างกายทำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าน้ำหมีควรเปลี่ยนน้ำมันทอดไก่ให้บ่อยขึ้นยิ่งอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีส่วนผสมของเกลือหรือเครื่องปรุงรสในปริมาณมากยิ่งต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

พราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 9

4.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย3 2 1ครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งรัน 0% นาน10เดือน
2: wow.
0: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขาก
3: รุงเทพมหานครชะลออนุญาต Data Center รายใหม่เร่งทบทวนมาตรฐานผังเมืองไฟฟ้าน้ำและการสำรองน้ำมันย้ำต้องพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ความปลอดภัยและไม่กระทบประชาชนคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ชะลอการออกใบอนุญาต Data Center รายใหม่พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบมาตรฐานทั้งผังเมืองอาคารไฟฟ้าน้ำและการสำรองน้ำมันหลังประชาชนมีข้อกังวลเรื่องผลกระทบด้วยปัจจุบัน Data Center ขนาดใหญ่แบบ Standalone ที่ขออนุญาตกับกทม.ตั้งแต่ปี2564ถึงปี2565มี6แห่งอนุญาตแล้ว3แห่งและอีก3แห่งอยู่ระหว่างการชะลอทบทวนมาตรฐานด้านการไฟฟ้านครหลวงระบุว่า Data Center ในกรุงเทพที่เป็นข่าวมีขนาดประมาณ20เมกะวัตต์และใช้จริงราว8เมกะวัตต์ยังไม่กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนและการเชื่อมต่อระบบต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยส่วนการประปานครหลวงระบุว่า Data Center ขนาดใหญ่ใช้น้ำประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนยังไม่กระทบต่อการให้บริการน้ำประปาแต่จะติดตามการใช้น้ำและน้ำเสียอย่างต่อเนื่องขณะที่กระทรวงพลังงานชะลอการอนุญาตคลังน้ำมันสำหรับ Data Center รายใหม่โดยกฎหมายปัจจุบันกำหนดการเก็บน้ำมันเพื่อใช้ในกิจการของตนเองไม่เกิน 500,000 ลิตรส่วน Data Center พระราม9ยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบการลักลอบเก็บน้ำมันจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีอีกทั้งนายชัชชาติย้ำว่ากฎหมายปัจจุบันยังไม่นิยาม Data Center ที่ครอบคลุมรูปแบบขนาดใหญ่จึงต้องเร่งปรับปรุงกฎหมายผังเมืองและ EIA ให้ทันกับเทคโนโลยีพร้อมรับเรื่องร้องเรียนเรื่องเสียงกลิ่นและความร้อนเพื่อให้การพัฒนา Data Center เดินหน้าต่อได้โดยไม่กระทบต่อประชาชนมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: สุชาติเปิด3 มาตรการเข้มคุ้มครองหลังปลดล็อกนกกรงหัวจุกเดินหน้าพอเลี้ยงถูกกฎหมายแต่หากมีการลักลอบจับนกในธรรมชาติจนได้รับผลกระทบก็พร้อมพิจารณานำกลับเข้าบัญชีคุ้มครองเพื่อความสมดุลคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าหลังการประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองพุทธศักราช2569ในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ส่งผลให้นกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์และซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างเข้มข้นจึงได้กำหนด3 มาตรการสำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนโดยมาตรการที่1คือคุ้มครองนกในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นโดยจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายป้องกันนกปลอดหัวโขนในพื้นที่ธรรมชาติและขยายผลปราบปรามเครือข่ายค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายมาตรการที่2คือกำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบมาตรการที่3คือยกระดับการเพาะพันธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มและกรงเลี้ยงสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์และจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้การส่งเสริมต้องไม่เปิดช่องให้เกิดการลักลอบจับนกธรรมชาติโดยทศจะติดตามสถานการณ์ประชากรนกอย่างต่อเนื่องและพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการทั้งนี้หากในอนาคตพบว่าการลักลอบจับนกจากธรรมชาติส่งผลกระทบต่อประชากรนกปลอดหัวโขนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจะติดตามประเมินและพิจารณามาตรการที่เหมาะสมรวมไปถึงเสนอให้กลับเข้าสู่บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองหากมีความจำเป็นเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ของประชาชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข

0: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
2: ์น้าสุขสาลา
3: เบื่อจังเลยหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้แถมต้องกินตามเวลาอีกกินพร้อมกันเลยดีกว่ารวดเดียวคงไม่เป็นไรมั้งรักษาได้เหมือนกัน
4: ยานะครับไม่ว่ายาจะสามารถใช้รักษาให้หายป่วยและทำให้ร่างกายรู้สึกดีขึ้นได้แต่สิ่งสำคัญที่ควรตระหนักไว้เสมอก็คือยาทุกชนิดล้วนแล้วแต่มีอันตรายเช่นเดียวกับที่มีคุณประโยชน์ครับดังนั้นก่อนใช้ยาควรพิจารณาให้รอบคอบนะครับถึงอันตรายจากการใช้ยานั้นอาจจะเริ่มจากอาการที่ไม่รุนแรงเช่นคลื่นไส้กระสับกระส่ายนอนไม่หลับจนถึงขั้นเสียชีวิตครับนอกจากนี้ยังเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างยา2ชนิดขึ้นไปนะครับหรือว่าปฏิกิริยาระหว่างยากับอาหารเครื่องดื่มหรือว่าอาหารเสริมที่รับประทานระหว่างการใช้ยาครับโดยอาจส่งผลให้ยาที่รับประทานบางชนิดมีประสิทธิภาพลดลงหรือว่าออกฤทธิ์รุนแรงเกินไปหรืออาจเกิดสารเคมีตัวใหม่ที่มีอันตรายสูงนะครับดังนั้นเราจึงควรรู้วิธีการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงและได้รับประโยชน์จากการใช้ยาอย่างสูงสุดครับก็คือการปรึกษากับแพทย์เภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญ นะครับเช่นท่านมีประวัติการแพ้ยาอะไรหรือเปล่าหรือว่ารับประทานยาหรืออาหารเสริมอื่นๆอยู่หรือไม่ทำความรู้จักกับยาที่ใช้ให้มากที่สุดนะครับเช่นชื่อสามัญทางยาเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ยาซ้ำซ้อนและได้รับยาเกินขนาดครับควรอ่านฉลากและก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับทำความเข้าใจการใช้ยาอย่างถูกต้องเก็บยาในที่ที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาระหว่างกันของยาตรวจสอบผลของยาที่จะเกิดขึ้นและอาการข้างเคียงจากการใช้ยาครับหากมีสิ่งใดผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์นะครับรู้ว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยาการปฏิบัติตนเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าที่จะปฏิบัติได้จริงนะครับแต่ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งจะทำให้ท่านมีความปลอดภัยในการใช้ยามากยิ่งขึ้นครับ
1: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
5: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
2: น้าสุขสาลา
3: ตอนใช้กระเป๋าน้ำร้อนลดปวดถูกวิธีหลายๆท่านคงเคยมีอาการเจ็บปวดตามร่างกายหรือปวดประจำเดือนนะคะซึ่งนอกจากจะพึ่งยาแก้ปวดหรือยารักษาเฉพาะโรคแล้วอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอย่างกระเป๋าน้ำร้อนก็ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้ทุเลาลงได้ค่ะสำหรับการใช้กระเป๋าน้ำร้อนชนิดดั้งเดิมที่จะต้องเติมน้ำร้อนก่อนนั้นก็ให้เติมน้ำให้พอประมาณนะคะจากนั้นก็ไล่อากาศออกให้หมดแล้วก็ปิดฝาให้สนิทก่อนใช้ให้สัมผัสผิวด้านนอกของกระเป๋าก่อนว่าร้อนพอทนได้หรือเปล่าก่อนวาง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกกบุตรค่ะภาราดอนยันรัฐบาลไม่หวั่นศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจมั่นใจชี้แจงได้ทุกประเด็นและ DSI ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง2เจ้าหน้าที่เอี่ยวขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: อะไรดี

0: ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบซักถามและอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญและกฎหมายพร้อมเปิดทางให้ฝ่ายค้านตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนกรอบเวลาในการอภิปรายขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนแต่รัฐบาลยืนยันว่ามีความพร้อมทำหน้าที่และพร้อมตอบทุกข้อซักถามและข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านจะหยิบยกขึ้นมาโดยนายพาราดอนกล่าวว่าต้องรอดูยติที่ฝ่ายค้านจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงจะทราบว่าอภิปรายในประเด็นใดแต่รัฐบาลมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้ทุกเรื่องและยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือทุจริตประพฤติมิชอบส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจอภิปรายพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะคดีหัวสวนายพาราดอนยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสวนอกจากนี้หัวหน้าพรรคได้มีการทำหนังสือกำชับสมาชิกทุกคนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวขณะที่กกต.เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในวันที่14กันยายนนี้รวม229คนซึ่งมีนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนายพาราดอนย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมและพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการหากกกต.มีคำวินิจฉัยหรือการดำเนินการอย่างไรนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีที่นายอาจพลสันไตรภพประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวอ้างว่าคดีนายประวิตรจารุรัชกุลอดีตนายกอบต.สำโรงจังหวัดศรีสะเกษหรือนายกเฮงมีการพาดพิงว่ามีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าที่ได้รับรายงานเบื้องต้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่2นายเกี่ยวข้องซึ่งสำนักงานตำรวจชาติได้ดำเนินคดีในภาพรวมไปแล้วส่วนของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องวินัยร้ายแรงทั้งนี้จะมีการขยายผลไปถึงบุคคลอื่นด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่า DSI จะทำในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนส่วนในเรื่องคดีหลักที่ดำเนินการตั้งแต่ต้นปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการแล้วรัฐบาลแนะประชาชนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมลงทะเบียนได้ทั้งแอปทางรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เน้นย้ำผูกบัญชีพร้อมเพย์เพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยาคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและได้มีการสั่งการให้เยียวยาประชาชนเป็นไปอย่างเหมาะสมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วและมีการอนุมัติวงเงินกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันให้ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติหรือเขตให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือจัดการศพรายละ2ล้านบาทอย่างไรก็ตามสำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทำได้2ช่องทาง1คือลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและประชาชนสามารถกดติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์2คือการยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าระบบอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: บรรพบุรุษสร้างชาติไว้ลูกหลานไทยต้องช่วยกันรักษาร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมนี่

0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: บ้านคือวิมานของเราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนไม่มีบ้านนะคะเหมือนนกที่ไร้คอนค่ำแล้วจะนอนไหนชีวิตคงอ้างว้างเดียวดายเป็นที่สุดบ้านจึงเป็นที่อยู่อาศัยที่จำเป็นของมนุษย์บ้านของเราหลังจะเล็กหรือว่าใหญ่ไม่สำคัญหรอกนะคะสำคัญอยู่ที่ว่าทำอย่างไรจะให้บ้านของเราน่าอยู่เสมือนหนึ่งวิมานบนแดนดินค่ะเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลัก4ประการไว้ดังนี้นะคะ 1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ต้องอยู่ในที่ไม่ลุ่มไม่ดอนเกินไปทิศทางลมดีลมไม่พัดแรงจัดหรือว่าอับลมเกินไปประเทศไทยอากาศร้อนลมแรงและฝนตกชุกแบบบ้านที่เหมาะสมต้องกันลมกันฝนได้ดีมีที่ระบายอากาศค่ะ 2. บ้านควรอยู่ในย่านที่มีการผลิตอาหารพอเพียงหากมีพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณข้างบ้านต้องรู้จักปลูกพืชผักสวนครัวยิ่งถ้าได้แม่ครัวดีมือดีนะคะก็ยิ่งดีใหญ่เลยอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะคะอย่ามองข้าม 3. บุคคลในบ้านถ้าไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัยต่างคนต่างเอาแต่ใจตัวเองเรื่องเล็กน้อยนะคะก็ไม่ยอมกันบ้านนั้นก็อยู่ไม่เป็นสุขหรอกนะคะยิ่งถ้าพ่อดื่มเหล้าแม่ก็เล่นไพ่ลูกชอบเที่ยวเตร่เฮฮากลับบ้านดึกดื่นอย่างนี้เขาเรียกว่ามีศึกภายในบ้านบ้านก็จะหาความสุขไม่ได้เลย 4. คนในบ้านต้องรักดีมีจิตใจใฝ่ธรรมะถ้าพ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านอบรมคนไม่เป็นถึงแม้นคนในบ้านจะขยันขันแข็งแต่ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปถึงมีเงินมหาศาลมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันแต่อยู่แล้วก็ไม่มีความสุขนะคะคุณผู้ฟังคะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างแจ่มใสเบิกบานของเด็กๆความเมตตาปราณีอย่างจริงใจของผู้ใหญ่ความรู้จักเสียสละและรู้จักให้เป็นสิ่งที่ซื้อหาไม่ได้ด้วยเงินแต่สามารถดลบันดาลให้บ้านหลังน้อยกลายเป็นสวรรค์ได้นะคะงั้นเรามาสร้างบ้านของเรามาทำบ้านของเราให้เป็นวิมานบนดินดีกว่านะคะด้วยหลัก4ประการคือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ดีบ้านอยู่ในย่านที่ผลิตอาหารพอเพียงบุคคลในบ้านถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและคนในบ้านต้องรักดีมีจิตใจดีใฝ่ธรรมะนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กำลังใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักพระเจ้า
3: กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
9: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: บุญที่ทำให้ผิวพรรณผ่องใสสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาเราไปทำบุญฟังธรรมที่วัดนะคะถ้าวัดไหนมีบรรยากาศร่มรื่นห้องน้ำสะอาดสะอ้านก็พลอยทำให้จิตใจของเรานี่เบิกบานสบายตาสบายใจอยากทำบุญทำทานมากยิ่งขึ้นรู้ไหมคะว่าคนที่อาสาดูแลทำความสะอาดห้องน้ำของวัดให้สะอาดอยู่เสมอด้วยจิตที่ปรารถนาดีอยากให้ผู้ที่มาใช้ได้ความสะดวกสบายผลบุญก็เกิดขึ้นในใจของเขาแล้วพอใจของเขาคิดถึงความสะอาดคิดถึงความผ่องใสมากๆเข้าคนประเภทนี้ขณะมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนไม่ถือเนื้อถือตัวเพราะว่าขึ้นชื่อว่าห้องน้ำหรือว่าส้วมนะคะใครๆก็มาถ่ายหนักถ่ายเบาไว้เมื่อเขาตัดความมานะถือตัวออกไปจากใจได้ยอมไปขัดห้องน้ำให้สะอาดพอความมานะถือตัวมันหลุดจากใจก็จะสว่างโพลงเวลานั่งสมาธิตรึกในธรรมก็สามารถเข้าถึงธรรมได้เร็วกว่าคนอื่นค่ะยิ่งกว่านั้นเมื่อละโลกไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่านางฟ้าก็ตามรัศมีกายของเขาจะสว่างกว่าเทวดานางฟ้าองค์อื่นๆพอมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งผิวพรรณจะผ่องใสนุ่มนวลเดินทางไปถึงไหนก็เจอแต่หนทางสถานที่สะอาดสะอ้านเนื่องจากเขาได้เพาะความสะอาดไว้ตั้งแต่ชาตินี้ในทางตรงกันข้ามใครก็ตามเข้าห้องน้ำแล้วทำให้สกปรกขี้เกียจราดน้ำล้างอย่างนี้เกิดกี่ชาติกี่ชาติเนื้อตัวผิวพรรณก็จะกระดำกระด่างมีกลิ่นตัวเหม็นสาบฉุนจัดเหมือนกลิ่นห้องน้ำที่ไม่สะอาดนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบไปทำบุญที่วัดชอบช่วยการงานของสงฆ์เข้าไปช่วยหุงข้าวปลาอาหารเลี้ยงพระนะคะแต่ว่าไม่รักษาความสะอาดปล่อยให้เลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปหมดชาติต่อไปเกิดมามีทรัพย์มั่งคั่งแต่ผิวพรรณหน้าตากระดำกระด่างมีไฝฟ้าตกกระเต็มไปหมดรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายคนเราหว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นแหละค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: กองทัพเรือจับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซย้ำเรือไทยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดหลังในพื้นที่ยังคงมีความตรึงเครียดสูงมีรายงานเรือพาณิชย์ถูกโจมตีต่อเนื่องคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์ทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุซและอ่าวเปอร์ซีอย่างต่อเนื่องพบว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ยังมีความตึงเครียดสูงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศโดยเมื่อวันที่31สิงหาคม

0: หรือเรือที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงแต่หากมีความจำเป็นต้องเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหรือใกล้เคียงขอให้เพิ่มระดับความระมัดระวังและติดตามประกาศและคำเตือนด้านความปลอดภัยทางทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและแจ้งให้กองทัพเรือทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการประสานให้ความช่วยเหลือพร้อมย้ำว่ากองทัพเรือจะติดตามการพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพื่อประสานหน่วยงานและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ออกมาแล้วนำทีมโดยยศกรบูรพาคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
2: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่15กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นภายใต้การนำทัพของโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมโดยยศกรบูรพาพิชิตชัยเสียนกระโทกและอุสมาเทียงคามรวมถึงธนาวุฒิโพชัยที่ค้าแข่งกับทีม SC สกายมิฮาระในญี่ปุ่นโดยไทยไม่ใช้โควต้านักเตะอายุเกินสำหรับรายการนี้นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีสถานและฮ่องกงโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปทั้งนี้นักเตะที่มีรายชื่อจะเข้ารายงานตัวในวันที่7กันยายนและจะทำการฝึกซ้อมที่ BGTC ไปจนถึงวันที่12กันยายนก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น13กันยายนต่อไปโดยแข่งทีมชาติไทยจะประเดิมนัดแรกพบคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนในเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม

0: 12ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเน
2: า
1: ะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: บุญปนบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะรู้พฤติกรรมของพ่อค้าใหญ่รายหนึ่งซึ่งทำกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ชอบโกงในด้านสัญญาบ้างการใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบ้างเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยวิธีหากินแบบนี้แต่ก็ชอบทำบุญทอดกฐินทอดพระป่าเป็นประจำถามว่าเอาเงินที่โกงเข้ามาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญหรือไม่ท่านผู้รู้ก็ตอบว่าโกงเข้ามาทำบุญได้ทั้งบาปและบุญนะคะแล้วท่านก็เมตตาให้คำอธิบายต่อว่าการทำบุญเพื่อให้ได้ผลบุญมีองค์ประกอบ4ประการค่ะคือ1วัตถุที่เอามาทำบุญเป็นวัตถุบริสุทธิ์ไม่ได้โกงใครเข้ามา2เจตนาบริสุทธิ์คือทำบุญเพราะอยากได้บุญไม่ใช่ทำบุญเพราะอยากเอาหน้า3ผู้ให้บริสุทธิ์คือตัวเองต้องมีศีล5หรือรักษาศีลอย่างน้อย5ข้อได้ครบค่ะ4ผู้รับมีศีลเช่นเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีล227ข้อถ้าเขาทำบุญเพราะอยากเอาหน้าหากพระที่รับมีศีลบริสุทธิ์เขาจะได้บุญเพียงส่วนเดียวจากองค์ประกอบข้อที่4คือผู้รับมีศีลค่ะหรือถึงแม้ว่าเจตนาของเขาบริสุทธิ์เขาเห็นหลังคาศาลาวัดรั่วเขาไปซื้อสังกะสีไปเปลี่ยนหลังคาศาลาให้วัดนะคะแต่เงินที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโกงเข้ามาตัวเขามีศีลข้อที่2ขาดไปแล้วเขาจะได้รับบุญจากองค์ประกอบข้อที่2และข้อที่4คือเจตนาบริสุทธิ์และผู้รับมีศีลทำบุญจะให้ได้บุญล้วนๆต้องทำให้ครบองค์ประกอบ4อย่างอย่าทำบุญปนบาปเลยนะคะเพราะว่าถ้าบาปหนักๆกรรมชั่วจะส่งผลเร็วแล้วก็แรงกว่าบุญที่ได้รับค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
3: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
4: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
2: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
5: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ผู้บริสุทธิ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในทางโลกนะคะผู้บริสุทธิ์นี่หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้กระทำความผิดตามที่มีการกล่าวหาคำว่าบริสุทธิ์กายวาจาใจในทางธรรมความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากมายนักนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเอาไว้ว่าบุคคลใดแม้จะอาบน้ำวันละพันครั้งเปลี่ยนเสื้อผ้าวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่าบริสุทธิ์กายผู้ที่จะบริสุทธิ์กายได้จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เจ้าชู้ผู้บริสุทธิ์วาจาทรงเปรียบเทียบว่าแม้จะแปรงฟันวันละพันครั้งอมยาฆ่าเชื้อวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีวาจาบริสุทธิ์ผู้ที่มีวาจาบริสุทธิ์ได้จะต้องไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดผู้มีใจบริสุทธิ์จะต้องไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายใครไม่คิดผิดทำนองคลองธรรมการทำบุญในพุทธศาสนาถ้าจะให้ได้ผลบุญมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำแล้วบุญไม่หกไม่ตกตกหล่นหล่นผู้ถวายทานและพระภิกษุผู้รับจะต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งได้บุญมากดังนั้นก่อนการถวายทานแต่ละครั้งถ้าจัดเป็นพิธีก็จะมีผู้มากล่าวนำให้ใจของเราน้อมไปในบุญกุศลอย่างเต็มที่ทำให้บุญเกิดขึ้นในใจก่อนการถวายทานครั้นพระท่านรับแล้วและกล่าวอนุโมทนาบุญบุญกุศลก็จะยิ่งเกิดทับทวีขึ้นอีกพระอยู่วัดท่านย่อมสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตามพระวินัยเราอยู่บ้านควรหมั่นตรึกเพื่อสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อทำบุญเราจะได้บุญเต็มที่ทุกครั้งค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เลอาสมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
3: นี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งรัง 0% นาน10เดือน
4: wow.
3: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
2: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ในรอบ11ปีต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มองไปข้างหน้าวางรากฐานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงประเสริฐลั่นไม่กลัวโดนเคลมหลังพบแบบเรียนอาเซียนศึกษาป.1เขียนนุ่งผ้าจงกระเบนและห่มสบายเป็นของกัมพูชาชี้เอกลักษณ์ของแต่ละชาติไม่เหมือนกันจ่อคุยกระทรวงวัฒนธรรมรายละเอียดเครื่องแต่งกายประจำชาติโรมชี้ปมทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ควรจบแค่ข้าราชการระดับปฏิบัติการหลังพบข้อมูลส่อเชื่อมโยงนักการเมืองและผู้มีอำนาจย้ำต้องสาวให้ถึงตัวการพร้อมตั้งคำถามรัฐบาลเอาจริงปราบทุจริตหรือกำลังจัดการคนเปิดโปงด้านมท.4ตอบกลับปมโกงสอบท้องถิ่นไม่ได้จบแค่ถอน 3,868 รายชื่อเปิดทาง5หน่วยงานสืบสาวต่อทั้งคดีและเส้นเงินย้ำคนผิดต้องถึงต้นต่อคนสุจริตต้องได้คืนความเป็นธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยอธิบดี DSI เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่2นายหลังถูกพัดพิงโยงทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่คดีหลักปปช.และตำรวจดำเนินการแล้วพร้อมรับทหารสหรัฐ 5,000 นายจากเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นขึ้นฝั่งวันนี้พัทยาวางมาตรการความปลอดภัยต้อนรับคาด 60% เดินทางท่องเที่ยวและพักค้างคืนในเมืองพัทยาหวังเงินสะพัดกว่า

0: วันฝ่ายค้านยื่นซักฟอกพร้อมแจงทุกกรณีเชื่อเล็งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยไม่ตอบหลังถูกถามฝากอะไรถึงเท้งหรือไม่หลังบอกโหวตให้เป็นนายกได้ก็สอยได้ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องนายแพทย์สารณะปมคุณสมบัติกสทช.ชี้คำวินิจฉัยสรรหามีผลกระทบโดยตรงพร้อมส่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาต่อแต่ยังไม่ชี้ขาดว่ามีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายครม.มีมติเปลี่ยนพื้นที่จัดงานพืชสวนโลกโคราชปี2572จากอำเภอคงไปจัดที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาชี้พื้นที่อำเภอปากช่องเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรไม่ต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มและช่วยลดภาระงบประมาณกองทัพเรือจับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มูซพบตึงเครียดสูงหลังมีเรือถูกโจมตีต่อเนื่องย้ำเรือไทยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดสำนักงานเขตห้วยขวางลุยใช้พรบการสาธารณสุขสั่งผับจีนห้วยขวาง577ครับหยุดดำเนินกิจการ
1: อนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
1: Beautiful Music

Happy Birthday Sweet 16ผลงานการขับร้องของนิวชิดากะนักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกันผู้มีเอกลักษณ์ทางเสียงร้องสูงและดนตรีร็อกแอนด์โรลผสมกับป๊อปยุค60นิวชิดากะเป็นคนแต่งทำนองเพลง

0: นี้นะครับส่วนคนที่ใส่คำร้องก็คือฮาวเวิร์ดกรีนฟิลด์ซึ่งเขาทำงานอยู่ในตึกบริลล์บิลดิ้งเป็นที่ชุมนุมของบรรดานักแต่งเพลงทั้งหลายแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างเพลงฮิตประดับวงการเพลงป๊อปอเมริกันยุคคลาสสิกมามากมายดังนั้นในแนวของการพูดถึงเพลง Happy Birthday Sweet 16นี้เขาก็เลยจัดว่าเป็นเพลงป๊อปคลาสสิกแนว Brill Building เพลงเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มที่เฝ้ามองเด็กหญิงข้างบ้านที่เห็นกันมาตั้งแต่6ขวบตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าเป็นน้องสาวคนเล็กแล้วก็ตัวเขาเองก็เป็น Big Brotherแต่พอน้องโตขึ้นอีกหน่อย10ขวบนี่ก็เริ่มจะไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันแล้วตอนอายุ13เธอก็ยังเก๊ะๆกังๆโอ้โหแต่วันที่เธออายุครบ16ทำไมเธอถึงกลับเติบโตเป็นหญิงสาวที่สวยสะพรั่งทำให้มุมมองความสัมพันธ์นั้นเปลี่ยนไปจากเดิมกลายเป็นความรักแบบหนุ่มสาวที่ซื่อบริสุทธิ์และก็อบอุ่นหัวใจเด็กหญิงที่ดูจะเป็นทอมบอยแก่นแก้วในวันนั้นโอ้วันนี้ใส่ผ้าซาตินประดับลูกไม้สวยใสอะไรขนาดนั้นมีรูปประโยคแล้วก็แกรมมารวมทั้งคำศัพท์เยอะแยะเลยนะครับในเพลงนี้ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างกลุ่มคำที่ว่า before my very eyes จากท่อนเนื้อร้องของเพลงที่ร้องไว้ว่า if I should smile with sweet surprise it's just that you have grown upBefore my very eyes ถ้าฉันจะยิ้มด้วยความแปลกใจก็เป็นเพราะว่าเธอโตขึ้นมาต่อหน้าต่อตาฉันอย่างเปลี่ยนแปลงไปแบบจากเด็กกระโปโลกลายเป็นสาวสวยว่าอย่างนั้น Happy Birthday Sweet 16 เพลงนี้ขึ้นสู่อันดับสูงบนชาร์ตเพลงสากลโดยติดท็อป10บนบิลบอร์ดฮอต100ของสหรัฐอเมริกาในปี2504กลายเป็นเพลงธรรมเนียมปฏิบัติที่มักเปิดเฉลิมฉลองในงานวันเกิดครบรอบ16ปีของสาวๆในโลกตะวันตกนะครับสะท้อนถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางดนตรีที่บันทึกช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านวัยอันไร้เดียงสาของวัยรุ่นยุคทศวรรษที่1960ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวในยุคนี้ใครจะนำมาใช้อีกก็ได้ไม่แปลกนะครับนิวซิดาก้านอกจากจะทำเพลงนี้ให้โด่งดังแล้วนะครับท่านก็ยังมีเพลง Oh Carol เพลง Breaking Up Is Hard To Do เพลง Laughter In The Rain เพลง Calendar Girl เพลง Bad Blood ที่ท่านร้องเองแล้วก็โด่งดังเองและนอกจากนั้นก็ยังมีเพลงที่ท่านแต่งให้คนอื่นร้องแล้วเขาก็โด่งดังอย่าง Stupid Cupid ให้กับ Connie Francis เพลง Is This The Way ToAmarillo ให้กับโทนี่คริสตี้เพลง Love Will Keep Us Together ให้กับแคปตันแอนโทนิลเป็นต้นในช่วงโควิดนะครับตามปกติแล้วท่านจะแสดงคอนเสิร์ตตลอดช่วงโควิดก็เลยต้องแสดงคอนเสิร์ตผ่านการไลฟ์สตรีมมิ่งพอโควิดซาลงท่านก็ออกทัวร์เหมือนเดิมในวันที่25กุมภาพันธ์ช่วงเย็นก็ยังเห็นทานดินเนอร์อยู่ที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งใน LA โดยไม่มีทีท่าว่าจะป่วยจะไข้อะไรทั้งสิ้นเช้าวันที่27ท่านถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการป่วยที่เขาก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรแล้วก็เสียชีวิตในวันที่27กุมภาพันธ์2569ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่แหละครับด้วยวัย86ปีขาดอีก2สัปดาห์เท่านั้นท่านจะอายุครบ87ปีมีการเปิดเผยภายหลังว่าเกิดจากอาการหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็มีอาการไตวายนิวซิดาก้าเกิดวันที่13มีนาคมพ.ศ. 2482ครับ Beautiful Music ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยการอัญเชิญพระราชหัตถเลขาของล้นเกล้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าเสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในคราวเสด็จเยือนยุโรปมาอ่านให้คุณฟังกันนะครับวันนี้ไปต่อส่วนที่2ของพระราชหัตถเลขาลงวันพุธที่5พฤษภาคมนะครับวันนี้พระยาพิชัยทำบัญชีพูดไทยมายื่นน้อยเต็มทีเพราะแกเมาคลื่น
1: แลมัวเรียนเสียมากแต่ที่แท้ในเวลาไม่ใช่ต่อหน้าฉันแล้วพูดไทยกันทั้งนั้นฉันเคยพบแลบลิ้นกันหลายหนแล้วถึงคนพูดอังกฤษได้ก็ต้องพูดไทยเพราะมีใครไปพูดไทยด้วยจะพูดอังกฤษก็จะเป็นอวดดีตกลงเป็นมีวันละสัก2ชั่วโมงที่เป็นเวลากินข้าวแต่มิใช่พูดนิ่งกันหมดหรือกระซิบภาษาไทยกันเว้นแต่ 2-3 คนที่สำหรับพูดกับฉันและผู้ที่หัดใหม่ๆต้องการรู้ด้วยรู้ตัวว่าตัวเองยังไม่รู้ถ้าคนที่เชื่อว่าตัวรู้แล้วเช่นกรมสรรพศาสตร์แล้วไม่พูดเลยแต่ในใจแกรู้ว่าแกอึดอัดใจเต็มทีครั้นจะเรียกก็อายต้องทำเป็นรู้แล้วแต่ถ้าต่อหน้าฉันก็นิ่งเสียรับหลังก็พูดไทยเป็นการเก๋ว่าไม่ตื่นฝรั่งแต่ที่แท้แกเลวกว่าไม่แต่คนที่เคยเรียนเช่นพระอินทรเดชาซึ่งเขาสนทนาโต้ตอบเป็นเรื่องได้แล้วเลวกว่าพระยาพิชัยและนายจ่ายวดซึ่งเพิ่งจะเริ่มเรียนขึ้นใหม่ด้วยสองคนนี้อุตส่าห์เรียนได้เร็วจริงๆฉันต้องตัดสินว่าคนที่ไม่รู้และไม่ตั้งใจจะเรียนไม่ควรจะปรับเป็นแต่เมื่อจะแจกเงินควรจะลดเสียครึ่งหนึ่งนับเป็นชั้นสกันคลาสเท่านั้นเป็นพอดีวันนี้หมายว่าจะหนาวเหมือนเมื่อคืนนี้ให้นายฉางต้มน้ำมาอาบเลื่อนเวลามาก่อนกินข้าวแต่ครั้นอาบน้ำแล้วกลายเป็นหายหนาวเพราะลมน้อยลงและคลื่นก็ไม่มีมากด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อพระราชหัตถเลขาในวันต่อไปนะครับจะเป็นของวันพระศุกร์ที่6พฤษภาคมรัตนโกสินทร์ศก116หรือพ.ศ. 2439ครับอีก3เพลงที่จะชวนคุณไปฟังเพลงที่ขึ้นอันดับ100เพลงฮิตที่สุดของปีพ.ศ. 2505หรือ1962ไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของPaul Anka บอกตรงๆว่าเพลงนี้ผลก็ไม่คุ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมาฟังแล้วเนี่ยโอ้ไพเราะทีเดียวนะครับร้องแบบจิโก้จิโก้นิดนึง Paul Anka ท่านเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงชาวแคนาดาผู้โลดแล่นอยู่ในวงการเพลงมาเป็นเวลายาวนานทีเดียวเพลงโด่งดังของท่านก็มีอย่าง Diana Put Your Head on My Shoulder และเพลง My Wayและอื่นๆอีกมากมายในสมัยที่ยังเป็นหนุ่มสายวัยกระต่อ 16-17 ปีเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็น teenage idol คนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนอกจากจะมีความสามารถในการร้องเพลงแต่งเพลงแล้วก็ยังรูปหล่อเล่นดนตรีได้เก่งมากๆท่านยังเป็นผู้ที่ร่วมแต่งเพลงกับ Michael Jackson อย่างเพลง This Is It และเพลง Love Never Felt So GoodDon't matter to me และนอกจากนั้นท่านก็ยังมีเพลงที่ดังอีกเยอะแยะมากมายแต่คุณอาจจะลืมเลือนไปแล้วหรืออาจจะนึกไม่ถึงนะครับก็คือเพลง One Man Woman One Woman Man ซึ่งเพลงนี้ผมเคยเห็นบรรดา drag show อย่าง Tiffany Alcazar เขาก็เคยนำไปทำเป็นเพลงที่เอามาโชว์แล้วก็เพลง I Don't Like to Sleep Alone เพลงที่อ่อนๆโรแมนติกสุดๆปัจจุบัน Paul Anka ท่านอายุ85ปีเพลง Love Me Warm and Tender เป็นป๊อปบัลลาดคลาสสิกเนื้อหาถ่ายทอดความรู้สึกรักและความโหยหาของชายหนุ่มที่ต้องการให้คนรักมอบความรักที่อบอุ่นและอ่อนโยนให้แก่เขาเปรียบความรักเป็นที่พึ่งทางใจที่ช่วยปกป้องเขาจากความหนาวเหน็บและความโดดเดี่ยวสะท้อนอารมณ์ความรักของวัยรุ่นที่จริงจังแล้วก็เปราะบางรูปประโยคที่นำมาใช้ได้ชีวิตจริงๆนะครับสำหรับออดอ้อนนั้นก็มีอย่าง Hold me close I'm feeling a bit cold tonight กอดฉันแน่นๆหน่อยวันนี้รู้สึกหนาวเหลือเกินหรืออย่างคำว่า Promise me that you will text me when you get homeสัญญานะว่าเธอจะส่งเมสเซจมาบอกฉันเมื่อเธอถึงบ้านหรือจะพูดว่า Promise me that you will take me to the movie on the weekend สัญญานะว่าจะพาฉันไปดูหนังสุดสัปดาห์นี้อะไรแบบนี้เพลงที่สองเป็นผลงานของบ๊อบบี้ดาเลนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีเนจไอดอลขวัญใจวัยรุ่นนะครับเขาแต่งเพลงนี้ที่ชื่อว่า Multiplication ใช้ประกอบภาพยนตร์รักโรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง Come September เพลงนี้เปรียบเปรยเรื่องของความสัมพันธ์และการแต่งงานของมนุษย์ผู้คนเนี่ยเข้ากับวิชาคณิตศาสตร์และการคูณคือ Multiplication คือการคูณ2คูณ4อะไรแบบนี้นะครับโดยล้อเลียนชีวิตคู่และการมีลูกหลานสืบสกุลที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับสูตรคูณด้วยการนำเสนอแบบอารมณ์ขันแล้วก็วลีลาของความขี้เล่นตามสไตล์ของ Teenage Idol Bobby Darin บันทึกเสียงเพลงนี้ตอนที่เขาอายุ26ปีเพลงที่เขาแต่งแล้วก็โด่งดังมากๆก็มีอย่าง Split Splash Dream Loverและเพลง Mac the Night เป็นเพลงที่เขาร้องแล้วก็โด่งดังรวมทั้ง Beyond the Sea ในปี2502 Bobby Darin นั้นก็ได้รับรางวัล Grammy Award for Best New Artist แล้วก็ได้รับรางวัล Record of the Year สำหรับเพลง Mac the Night และเขาก็ได้รับรางวัลลูกโลกทองคำ Golden Globe Award จากบทบาทของเขาในภาพยนตร์เรื่อง Come September ที่มีเพลงนี้Multiplication อยู่ในนั้นเรื่องราวชีวิตของ Bobby Darin นั้นก็น่าสนใจมากๆนะครับเอาไว้มีโอกาสคงจะได้เล่ากันยาวๆเพลงที่3เป็นของ David Rose กับเพลง The Stripper จัดไปทั้ง3เพลงในช่วงนี้ครับ

0: listening to beautiful music.
1: Music.
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง beautiful music กับผมต้นสุชาติชวางกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHz บายเย็นวันพุธเราจะฟังเพลงที่เป็นเพลงฮิตมากๆท็อปฮิตที่สุด100เพลงของแต่ละปีแต่ละปีในทศวรรษที่1960ตอนนี้พาคุณเดินทางมาถึงปี1962หรือพ.ศ. 2505 Beautiful Music รณรงค์ในเรื่องของการเขียนจดหมายนะครับอยากจะให้คุณได้ใช้สมองออกกำลังกายสมองกันเยอะๆด้วยการสื่อสารออกมาเป็นตัวอักษรเป็นคำพูดส่งมาเป็นจดหมายจะเขียนด้วยมือหรือจะส่งพิมพ์เข้าไปในคอมพิวเตอร์ส่งมาก็ได้ส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ใครเขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจเดี๋ยวจะหาของขวัญของที่ระลึกส่งไปมอบให้นะครับอีก4เพลงไพเราะที่ขึ้นอันดับอยู่ในปี2505ไปฟัง The Miracles วงนี้มากับเพลง You Really Got a Hold on Meและเพลงที่2เป็นของริชาร์ดแอนโทนีกับเพลง Didn't Cipher the Train เพลงที่3เป็นของซูทอมสันกับเพลง Norman ปิดท้ายกันที่แอนเดรียโนคาเลนตาโนกับเพลง Still Lontana Dima Tower of Strength

0: Beautiful.
1: You're listening to beautiful music.
0: Music.
2: Beautiful music. ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันเลยครับแต่ละวันเราก็เตรียมเพลงมา 15-16 เพลงให้คุณได้ฟังกันส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มีโอกาสเปิดได้ครบจบทุกเพลงเพราะว่าเวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีเพียงแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะฟังให้ครบจบทุกเพลงและอยากจะฟังอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่มีคลื่นแทรกไม่มีอะไรมาสะดุดเข้าถึงได้ทุกพื้นที่บนโลกใบนี้และตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตก็เชิญไปที่ suchadradio.com suchadradio.com เราก็จะได้ฟังเพลงกันคุยกันทุกวันนะครับอีก3เพลงในช่วงนี้ที่อยากจะพาคุณไปฟังกันศิลปินเหล่านี้ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังยังจำพวกเขากันได้หรือเปล่าหรือรู้จักกันบ้างไหม Brian Hyland เขาจะมากับเพลง Ginny Come Lately ส่วน Joey DAnd the Starlighters มากับเพลง Yeah Yeah The Every Brothers นี่วงเนี้ยผมรู้จักเคยฟังเพลงของพวกเขานะครับสองสี่พี่น้องนี้จะมากับเพลง Crying in the Rain

0: Beautiful music, beautiful songs for you.
1: ล่ำลากันในวันนี้ด้วยผลงานของโทนี่เบนเน็ตกับเพลงคลาสสิกที่สุดเพลงหนึ่ง I Left My Heart in San Francisco ตามด้วยเอเดรียโน ซิเลนทาโน กับเพลง Prehigo หรือ Stand By Me ส่วนวง The Shadows มากับเพลง Wonderful Land Barbara George กับเพลง I KnowYou don't love me no more และปิดท้ายกันที่ Chubby Checker กับเพลง Slow Twisting ผมต้นสุชาติชวังกูลทีมงานของ Beautiful Music และเจ้าหน้าที่เทคนิคของสุชาติ Radio.com และ FM 94.5 MHz ขอกราบขอบพระคุณทุกการรับฟังและการช่วยกันเชิญชวนให้ทุกๆท่านมาฟังรายการของเราด้วยกันทุกวันที่นี่ตรงนี้ขอให้คุณผู้ฟัง Beautiful Music เดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านใครเขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจให้กับ Beautiful Music ขอให้โชคดีถูกลอตเตอรี่ทุกงวดพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันพระสบดีที่เราจะมาอ่านจดหมายกันนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันสำหรับวันนี้โชคดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
6: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 81

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับช่างโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการ

0: หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะ 19:30 น.พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะอีก1ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังผ่านทางพอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีก1ช่องทางนะคะวันนี้ต้องบอกว่าพื้นที่พัทยานั้นคึกคักมากเป็นพิเศษค่ะวันนี้เราเรียกได้ว่าเปิดบ้านต้อนรับเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐนะคะเข้าเทียบท่าเรียบร้อยแล้วที่แหลมฉบังมีกำลังพลราวๆ 5,000 นายที่ทยอยขึ้นฝั่งก็คาดว่าน่าจะทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวคึกคักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวเมืองพัทยานะคะส่วนประเด็นร้อนเรื่องของ Data Center ที่มีการพูดคุยกันถึงตอนนี้ว่าแอบไปตั้งในพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนหรือเปล่าตั้งมาหลายพื้นที่อนุญาตไปแล้ว3อีก3นี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตนะคะเรื่องของ Data Center เพราะว่าล่าสุดกทม.ก็สั่งเบรกใบอนุญาตสร้าง Data Center แห่งใหม่แล้วหลังจากนี้จะกลับไปดูเรื่องของช่องโหว่ของกฎหมายที่ทำให้เกิดการเลี่ยงการทำ EIAเพราะประเด็นก็คือยังไม่มีกฎหมายให้คำจำกัดความอย่างแน่ชัดว่า Data Center เป็นยังไงก็เลยใช้ช่องโหว่ยื่นขอเป็น Warehouse แล้วก็ก่อสร้างแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยนะคะมีทั้งแหล่งสำรองไฟมีแหล่งสำรองน้ำมันแล้วก็อยู่ในบริเวณชุมชนด้วยโดยกทม.ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคงต้องกลับไปดูเรื่องของกฎหมายต่างๆทำให้เรียบร้อยก่อนโดยจะยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนนะคะส่วนเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี้มีความคืบหน้าเมื่อ DSI ได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะบอกว่าเป็นกวนของนายกเฮงส่วนเรื่องของหมอสรณะล่าสุดศาลปกครองสูงสุดนั้นกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นตอนนี้ก็เลยพลิกรับคำร้องของคุณหมอสรณะที่จะต่อสู้กับคณะกรรมการสรรหาของกสทช.ว่าไม่มีอำนาจวินิจฉัยว่ามีลักษณะต้องห้ามเดี๋ยวต้องติดตามนะคะเพราะว่าล่าสุดเรื่องนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่ทำเนียบเนี่ยรองนายกประกรณ์ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้หลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีคำสั่งกับคำของศาลปกครองชั้นต้นเท่ากับว่าให้รับฟ้องคดีของคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ที่ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงของกสทช.นะคะกรณีที่ไปวินิจฉัยคุณสมบัติของคุณหมอโดยจะพิจารณาส่งผลเรื่องของขั้นตอนการทุนเก้าให้ออกจากตำแหน่งต่อไม่หยุดนะคะยังคงเดินหน้าต่อโดยบอกว่าศาลปกครองสูงสุดเนี่ยสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับพิจารณาเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติโดยเมื่อมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาในกฎหมายของกสทช.ระบุว่าสามารถฟ้องได้ซึ่งถือเป็นสิทธิตามปกติของคุณหมอแต่เมื่อถามถึงผลพวงที่ศาลสูงสุดสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยรับพิจารณาจะมีอะไรกระทบหรือไม่ปรากฏเรื่องนี้รองนายกประกรณ์บอกว่ายังไม่มีผลกระทบอะไรทั้งสิ้นนะคะรัฐบาลยืนยันว่าจะเป็นการดำเนินการทำตามกฎหมายโดยเห็นว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเป็นที่สุดเท่ากับว่าเรื่องการยืนทูลเกล้าเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อนะคะไม่ได้สะดุดไปในขณะนี้นะคะส่วนฝนฟ้าอากาศเตือนกันหน่อยช่วง 4-7 กันยายนนี้อุตุนิยมเตือนว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะวันนี้ออกฉบับเตือนมาอีก1ฉบับเดี๋ยวต้องเช็คหน่อยว่าพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบบ้างแล้วเรื่องของต่างประเทศต้องติดตามเพราะว่าอิหร่านนั้นเปิดศึกตอบโต้สหรัฐรอบนี้ถล่มฐานทัพพันธมิตรสหรัฐในตอนออกกลางด้วยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดตกใส่งานแต่งในพื้นที่ต่างตอนใต้ของอิหร่านแล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมากไม่ต้องห่วงเลยนะคะราคาน้ำมันดิบตอนนี้พุ่งสูงขึ้นส่วนราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมาร่วงหนักมากจริงๆเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: บางจากไฮดีเซลแอร์แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
4: ้ค่ำนี้เริ่มกันที่การกลับมาเทียบท่าเรือในไทยอีกครั้งในรอบ14ปีของเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนนะคะพร้อมกับกำลังพลกว่า 5,000 นายต้องบอกว่าวันนี้โอ้โหบรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะไล่ตั้งแต่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วนะคะหลังจากที่เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ค่ะ USS อับราฮัมลินคอน CVN-72 นี่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐนะคะเดินทางเข้าสู่หน้าน้ำบริเวณแหลมฉบังที่ชลบุรีแล้วก็เข้าเทียบท่าที่บริษัทแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลโรโรเทอร์มินอลจำกัดตั้งแต่ช่วง9โมงครึ่งที่ผ่านมาการเดินทางมาเยือนครั้งนี้มีกำลังพลกว่า 5,000 นายหลังจากที่เรือเข้าเทียบท่ากำลังพลได้ทยอยขึ้นฝั่งตามแผนที่กำหนดก่อนที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆส่วนหนึ่งมีกำหนดการเดินทางต่อไปที่พัทยาที่ชลบุรีซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดด้วยนะคะทางผู้บริหารของเมืองพัทยาก็มีการเตรียมการให้การต้อนรับกำลังพลที่กำลังเดินทางเข้าพื้นที่ด้วยสำหรับท่าเรือ USS อับราฮัมลินคอนปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องยาวนานค่ะเรือได้ออกจากท่าเรือประจำการที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะได้รับคำสั่งให้เข้าประจำการในเขตรับผิดชอบของกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงในน่านน้ำตะวันออกกลางส่งผลให้ลูกเรือต้องลอยลำทำหน้าที่อยู่กลางทะเลยาวนานค่ะติดต่อกันกว่า250 วันโดยไม่มีการแวะพักเทียบท่าที่ท่าเรือแห่งไหนเลยนะคะนับไปเนี่ย250 วันเขามาขึ้นเทียบท่าที่เราค่ะที่แหลมฉบังแต่ถ้านับว่ากี่ปีแล้วที่เขามาเทียบท่าที่เรา14ปีแล้วนะคะบรรยากาศที่พัทยาวันนี้คือคักมากนะคะก็มีกำลังพลที่เดินทางเข้าพื้นที่ช่วงระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ค่ะทางเมืองพัทยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการเตรียมความพร้อมนะคะทั้งเรื่องของความปลอดภัยการจราจรการอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งบริเวณด้านหน้าของ Walking Street พัทยาใต้ก็มีการตั้งป้ายค่ะต้อนรับเป็นการสร้างบรรยากาศการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะรับผู้มาเยือนซึ่งผู้ประกอบการต้องบอกว่าพวกร้านบาเบียร้านสถานบริการต่างๆในพัทยาตอนนี้หลายแห่งเรียกว่าเปิดบริการตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะเพื่อรองรับกำลังพลสหรัฐที่จะทยอยเดินทางเข้ามาพักผ่อนนะคะส่งผลให้บรรยากาศตามร้านรวงต่างๆนี่คึกคักมากตั้งแต่เช้าเลยค่ะส่วนสิ่งที่ตอนนี้หลายคนเป็นกังวลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องกทม.ที่บอกว่าไม่สบายใจเลยหลังจากไปพบว่ามี data center มาตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนนะคะแล้วก็อีกหลายพื้นที่เลยที่เหมือนลักษณะใช้ช่องโหว่ของกฎหมายขอเปิดขอจดขอจัดตั้งเนี่ยบอกว่าเป็น warehouse นะคะเกาะสร้างเป็น warehouse แต่ว่าจริงๆก็เป็น data center เพราะว่ามันยังไม่มี definition ที่ชัดเจนคำอธิบายคำจำกัดความว่าแบบไหนนะที่เรียกว่า data center วันนี้กทม.ทางผู้ว่าค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็เลยสั่งระงับเรื่องของการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้าง data center ไว้ก่อนนะคะระงับไป3แห่งเป็นแห่งใหม่ที่กำลังจะก่อสร้างหลังจากนี้ก็จะเร่งอุดช่องโหว่ของกฎหมายที่ผู้ประกอบการก็เวลาจะยื่นขอก่อสร้างขอใบอนุญาตนะคะก็จะแจ้งว่าจะทำเป็นอาคารคลังสินค้าเป็น warehouse นะคะจะได้ไม่ต้องทำ EIA หรือว่าการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการประสานไปยังกฟน.กับกปน.แล้วก็กระทรวงพลังงานเพื่อคลายความกังวลให้กับประชาชนว่า data center เนี่ยมันใช้น้ำใช้ไฟเท่าไหร่ซึ่งก็มีข้อมูลบอกว่าใช้น้ำใช้ไฟเนี่ยน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าแล้วก็โรงพยาบาลอีกแต่ประเด็นที่เขากังวลมากอีกเรื่องนึงมันไม่ใช่แค่เรื่องน้ำเรื่องไฟหรือว่าเรื่องของการระบายความร้อนนะคะมันเป็นเรื่องของน้ำมันสำรอง ที่ตอนนี้ต้องสั่งระงับการออกใบอนุญาตแห่งใหม่ทั้งหมดต้องรอเกณฑ์ควบคุมระดับชาติก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่มีนะคะโดยบอกว่าในระหว่างที่รอกฎหมายใหม่เนี่ยก็จะลงพื้นที่คุมเข้มพวกปัญหาด้านเสียงปัญหาด้านความร้อนปัญหาเรื่องของมลพิษอย่างเข้มงวดเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยเติบโตควบคู่กับการรักษาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองคือต้องไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชนย้อนดูนิดนึงค่ะว่าปัจจุบัน data center แบบ stand alone ขนาดใหญ่ที่เข้ามาขออนุญาตกับกทม.มีทั้งหมด6แห่งนะคะขอมาตั้งแต่ปี2564ถึง2565ขอมา6อนุญาตแล้ว3อีก3เนี่ยตอนนี้ชะลอแล้วนะคะต้องทบทวนตามมาตรฐานใหม่ซึ่ง data center ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาคารหรือระบบภายในองค์กรมีอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตแยกจดเป็น data center โดยเฉพาะทีนี้ในส่วนของกระทรวงพลังงานวันนี้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารศูนย์ข้อมูลหรือว่า data center แล้วนะคะไปตรวจที่บริเวณถนนพระราม9อยู่ติดกับโรงพยาบาลพระราม9เลยค่ะพอได้รับการร้องเรียนจากประชาชนแถวนั้นว่าต้องทนสูดดมกลิ่นเหม็นกลิ่นเนี่ยมันเหม็นคล้ายกับน้ำมันเชื้อเพลิงลอยโชยมานานกว่า2เดือนโดยเฉพาะอย่างนี้เวลาฝนตกหนักๆเนี่ยกลิ่นจะแรงมากเป็นพิเศษบางรายเนี่ยสูดเข้าไปนานๆหน้ามืดนะคะบางรายอาเจียนด้วยก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายปะทุระเบิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ติดกับแหล่งชุมชนด้วยตรงนั้นนะคะแล้วก็มีโรงพยาบาลด้วยทีนี้จากการเข้าไปตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงานก็พบว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นกลุ่มทุนจากประเทศฝั่งตะวันออกที่มาร่วมทุนกับไทยแอบติดตั้งถังแล้วก็จัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองเอาไว้ปั่นไฟฉุกเฉินปริมาณสูงถึง 200,000 ลิตรโดยที่ไม่ได้อนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งการให้ขนย้ายน้ำมันออกจากพื้นที่ทั้งหมดทันทีนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ติดตามผลในวันนี้พบว่ามีการสูบน้ำมันออกจากถังหมดแล้วค่ะเหลือเพียงคราบติดค้างอยู่บางส่วนเดี๋ยววันที่3ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ3กันยาทางกรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งล่าสุดนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นะคะหรือว่าบอร์ด Data Center นัดประชุมวันศุกร์นี้แล้วค่ะ4กันยายนนี้จะร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาภาพรวมของธุรกิจ Data Center นะคะซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นอุตสาหกรรมใหม่ส่งผลให้มีผู้ประกอบการบางรายอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมในการดำเนินธุรกิจเดี๋ยวจะเชิญผู้ว่ากทม.รวมถึงผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงพลังงานกระทรวงทรัพย์ด้วยนะคะเข้าหารือร่วมกันอุดช่องโหว่ทางกฎหมายหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยทาง BOI ก็มีการประกาศให้ชะลอพิจารณาส่งเสริมการลงทุน Data Center ไปแล้วตั้งแต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมาก็เลยทำให้โครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเป็นโครงการค้างสะสมเดิมเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นร้อนให้ติดตามค่ะ
5: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: วันนี้มาติดตามเรื่องของการซักฟอกรัฐบาลกันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดนายพระดอนยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะไม่กังวลด้วยที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติโดยบอกว่าจะเปิดทางให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่เพราะมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นย้ำว่าภูมิใจไทยนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวและไม่ว่ากกต.จะดำเนินการอย่างไรก็เคารพและพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมด้วยวันนี้นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะบอกว่ายินดีค่ะหากฝ่ายค้านจะเสนอยติเพราะว่าถือเป็นอำนาจโดยชอบของฝ่ายค้านอยู่แล้วแล้วก็เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบซักถามหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและก็รัฐธรรมนูญรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ขัดข้องนะคะยินดีให้ฝ่ายค้านตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนกรอบเวลาการอภิปรายตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นในช่วงใดแต่ยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่และพร้อมตอบข้อซักถามด้วยนะคะคุณพระดอนยังย้ำบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบเลยว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะหยิบเรื่องไหนมาอภิปรายเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูยติที่จะยื่นต่อประธานสภาเมื่อมีการยื่นแล้วก็จะทราบว่าโจทย์หรือประเด็นที่ฝ่ายค้านเขาจะอภิปรายเนี่ยคือเรื่องอะไรแต่รัฐบาลมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นค่ะพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลเชื่อว่าที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบส่วนข้อสังเกตที่ว่าฝ่ายค้านอาจตั้งธงล้มรัฐบาลเรื่องนี้คุณพระดอนบอกว่าขึ้นอยู่กับข้อมูลหลักฐานและการชี้แจงของรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายนะคะถ้าเกิดมีหลักฐานชัดเจนและรัฐมนตรีไม่สามารถชี้แจงได้ทางส.ส.ก็คงจะต้องตัดสินใจทางการเมืองค่ะโดยที่ผ่านมาการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งทั้งสองฝ่ายทำหน้าที่ต่างคนต่างทำอย่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลของทั้งสองฝ่ายก็เอาข้อมูลหลักฐานมาโชว์กันส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจได้อภิปรายพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะคดีหัวสว.เรื่องนี้คุณพระดอนบอกว่าภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.ค่ะและที่ผ่านมาหัวหน้าพรรคก็ทำหนังสือแจ้งสมาชิกทุกคนขอไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวเพราะเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายพรรคก็ยืนยันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ช่วงรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งสว.และกำชับสมาชิกไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดขณะที่ทางฝั่งของคุณปริศวัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนและยังเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านก็คือวิปฝ่ายค้านนะคะก็ย้ำถึงการเรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนในคดีหัวสว.นี่แหละค่ะบอกว่าสั่งฟ้องเนี่ยส่งไปให้ศาลเลยส่งไปให้ศาลพิจารณาเพื่อให้ศาลเนี่ยพิจารณาเป็นรายกรณีกกต.ไม่ควรทำหน้าที่เป็นศาลเองในชั้นนี้เพราะผู้พิจารณาคือศาลส่วนคำถามที่ว่า13กันยาจะมีการชุมนุมกดดันกกต.หรือเปล่าพรรคประชาชนจะเข้าร่วมด้วยไหมคุณพริษฐ์บอกว่าการทำงานของเราคู่ขนานกับภาคประชาชนค่ะอะไรที่เป็นกิจกรรมที่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องเราก็ไปร่วมทีนี้มาถามต่อนะคะว่าแบบนี้คุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอมีการเรียกรวมพลเหมือนแบบมากันเยอะๆนะในวันที่13กันยานี้คุณพริษฐ์บอกว่าข้อเรียกร้องสาระสำคัญคงตรงกันก็คืออยากให้กกต.ทำหน้าที่สั่งฟ้อง229คนไปที่ศาลส่วนใครใน229คนจะผิดไม่ผิดก็ขอให้เป็นหน้าที่ของศาลในการพิพากษาเหตุผลอีกอย่างที่เรียกร้องคือการตั้งคำถามถึงสถานะความเป็นกลางของกกต.ด้วยค่ะทางนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า4ใน7ของกกต.ปัจจุบันนะคะมาจากการรับรองโดยสมาชิกวุฒิสภาซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน229คนฉะนั้นจึงมีความกังวลใจว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางเกินมาทางการเมืองได้ทางที่ดีที่สุดถ้ามีการสั่งฟ้องไปที่ศาลศาลก็จะมาทำหน้าที่ในฐานะคนกลางใช่ค่ะคุณวันนี้ไอติมเปิดเผยบอกว่า4ใน7ของกกต.นี่ผ่านการรับรองโดยสว.ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสำนวน229คนนี่แหละค่ะก็เลยกังวลเรื่องของการทำหน้าที่ในฐานะคนกลางด้วยนะคะส่วนความคืบหน้าอีกเรื่องนึงโหเรื่องนี้ก็หลายคนติดตามกัน แล้วก็อยากรู้ว่ามันจะไปสุดที่ตรงไหนนะคะกับประธานกสทช.คุณหมอสุรณะเพราะว่าความคืบหน้าหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.ไว้พิจารณาล่าสุดคุณหมอค่ะนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เลยออกแถลงการแสดงความเคารพต่อคำสั่งศาลนะคะแล้วก็เรียกร้องให้กรรมการกสทช.ทุกคนเนี่ยกลับเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สำนักงานกสทช.สามารถเดินหน้าภารกิจสำคัญได้อย่างเต็มประสิทธิภาพใครที่ติดตามเรื่องราวก่อนนี้ก็จะได้ยินข่าวบ่อยๆนะคะว่าประชุมบอร์ดกสทช.ล่มอีกแล้ว walk out ด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ตอนนี้คุณหมอก็เลยมีการออกแถลงการหลังจากที่ศาลปกครองเนี่ยมีคำสั่งกับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นนะคะศาลปกครองสูงสุดกับคำศาลปกครองชั้นต้นก็เลยมีการเดินหน้าต่อแล้วซึ่งล่าสุดเนี่ยแถลงการของคุณหมอบอกว่าตามที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องไว้เกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.ผมขอน้อมรับและเคารพคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดและขอขอบคุณกระบวนการยุติธรรมที่ได้พิจารณาประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงตามกระบวนการที่ผ่านมาผมปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมายความสุจริตและประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญแม้จะมีข้อโต้แย้งหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันผมเห็นว่าทุกฝ่ายควรเคารพกระบวนการยุติธรรมและขอให้ยุติทางกฎหมายเป็นหลักในการเดินหน้าต่อไปจากนี้สิ่งสำคัญสูงสุดไม่ใช่เรื่องของบุคคลแต่เป็นการทำให้กสทช.กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่มีเอกภาพและเดินหน้าพิจารณาภารกิจสำคัญที่ยังรอการดำเนินการเพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบกับประชาชนประเทศชาติและประโยชน์สาธารณะผมจึงใคร่ขอความร่วมมือกสทช.ทุกท่านกลับมาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันโดยขอให้ระวังข้อขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่างกันไว้เบื้องหลังและกลับมาทำหน้าที่ตามกฎหมายให้ดีที่สุดผมพร้อมทำงานร่วมกับกสทช.ทุกท่านโดยเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างรับฟังซึ่งกันและกันและยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้งวันนี้จึงไม่ควรเป็นวันที่มีผู้แพ้หรือผู้ชนะแต่ควรเป็นวันที่กสทช.จะกลับมาร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้องค์กรสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงทิ้งท้ายไว้ว่าผมขอขอบคุณกสทช.ผู้บริหารเจ้าที่สำนักงานกสทช.ตลอดจนประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านและขอยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตรอบคอบเป็นธรรมและอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายต่อไปทีนี้ช่วงบ่ายวันนี้เองนะคะรองนายกประกรณ์ค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกับคำศาลปกครองชั้นต้นให้รับฟ้องคดีของคุณหมอสรณะเนี่ยล่าสุดมีการพูดถึงการทูล9ซึ่งรองนายกประกรณ์บอกว่ายังคงเดินหน้าตามขั้นตอนทูล9ตามปกตินะคะทูล9ก็คือทูล9ให้หมอสรณะเนี่ยพ้นตำแหน่งนะคะแม้ว่าศาลปกครองสูงสุดจะรับสั่งรับคดีฟ้องกรรมการสรรหากสทช.แล้วแต่ว่าเหตุผลที่รองนายกประกรณ์บอกว่าก็เนื่องจากตอนนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆเพราะฉะนั้นขอให้รอศาลตัดสินขอให้รอก่อนนะคะแล้วก็บอกว่าประเด็นนี้ยึดถือตามหลักกฎหมายเป็นสำคัญโดยบอกว่าสิ่งที่คุณหมอสรณะทำก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สามารถทำได้นะคะสามารถฟ้องศาลได้ถือเป็นสิทธิตามปกติของคุณหมอที่สามารถใช้ได้ส่วนผลพวงจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าศาลให้รับคำร้องแล้วรองนายกประกรณ์บอกว่ายังไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นค่ะรัฐบาลดำเนินการไปตามกฎหมายโดยเห็นว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเป็นที่สุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา203วรรค5ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา217และมาตรา15ทับ1ของกฎหมายซึ่งมีผลปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรที่สุดก็คือในชั้นนี้เดี๋ยวคงต้องรอคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้วก็รอคำสั่งของศาลนะคะว่าจะสั่งอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามต่อค่ะเพราะว่าขั้นตอนการยื่นทุนก้าวยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะส่วนเมื่อวานนี้จริงๆอัปเดตไปแล้วว่ามีครม.สัญจรที่สงขลาปรากฏว่าเมื่อวานมีมติให้จัดตั้งกองทุนภัยพิบัติเป็นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนจะได้เร็วขึ้นแล้วก็เป็นการใช้งบประมาณอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดวันนี้กรมการปกครองก็ขานรับมติแล้วนะคะอธิบดีกรมการปกครองค่ะคุณนฤชาโกษาศิวิไลทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับเร่งสำรวจและจะเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้าน จะได้สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติได้แล้วก็กำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นไปสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนค่ะเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่ก็มุ่งเน้น2ลักษณะนะคะ1บ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่ว่ามีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำกับ2คือที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดไว้เพื่อได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่นะคะในอำเภอและผู้บริหารปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลและนายกเมืองพัทยาก็จะพิจารณาให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนจะได้ร่วมกันตรวจสอบร่วมกันสอบทานความครบถ้วนของข้อมูลทั้งในระดับหมู่บ้านกับในระดับชุมชนนะคะแล้วเดี๋ยวจะนำข้อมูลไปจัดทำแผนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนต่อไปตอนนี้กรมการปกครองกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายนนี้นะคะแล้วก็ให้รายงานผลการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยอีกหนึ่งปมร้อนทางการเมืองคือวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีการพิจารณาคำร้องคดีที่กกต.ยื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายก้องเกียรติเกียรติสมบัติคนนี้เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.นครศรีธรรมราชเขต7ของพรรคกล้าธรรมนะคะเนื่องจากนายก้องเกียรติลงสมัครรับเลือกตั้งโดยที่รู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สมัครหรือปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริงว่าเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335วรรค1วงเล็บ1ศาลมีมติเอกฉันท์นะคะมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาและให้นายก้องเกียรติยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลเนี่ยภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลพุทธศักราช2561มาตรา54ค่ะส่วนประเด็นที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะกรรมการสอบพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมหรือผอ.ยักษ์ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์บอกว่าเท่าที่ทราบมีการร้องมาเมื่อ8เดือนที่แล้วยุคของปลัดยุติธรรมคนก่อนแต่ว่ายังไม่มีการดำเนินการใดๆจากนั้นภายหลังการจากที่ปลัดยุติธรรมคนใหม่เข้ามารับตำแหน่งก็มีการร้องเรียนเข้ามาอีกครั้งนึงซึ่งตั้งแต่ครั้งแรกก็มีการแนบหลักฐานมาด้วยอยู่แล้วนะคะทางปลัดยุติธรรมจึงจำเป็นต้องตั้งกรรมการสอบเนื่องจากตามระเบียบผอ.ยักษ์เนี่ยเป็นข้าราชการระดับ9ต้องให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบส่วนประเด็นที่ร้องเรียนเป็นเรื่องที่ให้สัมภาษณ์คดีนางสาวภัทรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมดาราสาวตนไม่ทราบในรายละเอียดว่าสัมภาษณ์เมื่อไหร่และก็อย่างไรอีกกระแสข่าวนึงที่บอกว่าเป็นการตั้งกรรมการสอบเพื่อขัดขวางไม่ให้ผอ.ยักษ์ขึ้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดีเพราะว่าเคยไปตรวจสอบเกี่ยวกับผู้มีอำนาจทางการเมืองเรื่องนี้พลตำรวจโทรุทธพลบอกว่าตนสอบถามทางกระทรวงแล้วยังไม่มีการดำเนินการเรื่องแต่งตั้งรองอธิบดีนะคะแต่ว่าเรื่องกดดันทางการเมืองตนคิดว่าคงไม่ใช่เพราะเรื่องทางการเมืองดีไซน์เคยตรวจสอบตอนนี้ไปอยู่กับหน่วยงานอื่นหมดแล้วค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะคุณต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2569ความว่าพนาท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:13 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ในวันที่1และ2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการนี้ทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้จำนวน5ตัวโดยมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวทรงใช้พระประสบการณ์พระปรีชาสามารถกอบกับทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์ทรงดูแลสุนัขทุกตัวที่เข้ารับการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การใช้ยานำสลบการเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดจนการใช้เครื่องมือทางสัตวแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อประเมินความปลอดภัยตลอดกระบวนการผ่าตัดสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและมีแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน119ตัวโดยตลอดทั้ง2วันที่โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้มีสัตว์ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันรวมจำนวน207ตัวและได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน157ตัวพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
วันนี้เวลา 18:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทน

พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคุณเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยระหว่างเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณส่งพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณส่งพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกแล้วส่งรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อส่งอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณการนี้ส่งพระดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่1ตามเครื่องทองน้อยถ่งพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานและส่งพระดำเนินกลับไปประทับที่พระเก้าอี้ในขณะนี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วส่งพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานที่ตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อส่งอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่2ตามเครื่องทองน้อยถ่งพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานและทรงพระดำเนินกลับไปประทับที่พระเก้าอี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์หน้าแท่นบูชาและตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่3การนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณส่งพระดำเนินขึ้นหัวสะพานทิศตะวันออกตามเครื่องทองน้อยถ่งพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินลงท้ายสะพานเที่ยวที่3แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและถ่งพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณคณะบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์อีกครั้งเมื่อพิธีแล้วเสร็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศก่อนเสด็จกลับหนึ่งเมื่อเวลา 13:25 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคุณเพื่อส่งอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายจนจบพิธีต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกโอกาสนี้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างถงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ถงพุ่มจากนั้นเสด็จไปถวายพระกรยาหารที่หน้าพระโกศบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย25รูปเดินนำหม่อมหลวงณัฐภากิตติยากร

0: ิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลส่งพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีระหว่างนั้นบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญหอพระภูษาสำรับใหม่ถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างสวดพระพุทธมนต์หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยออกจากหอสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมเวลา 14:57 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีสังวัฒยายสุขาวดีวยูหสูตรในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงกราบบรรพชิตจีนนิกาย15รูปยืนสวดสังวัฒยายสุขาวดีวยูหสูตรเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต๊กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิตเมื่อเสด็จถึงทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาเสด็จไปยังโต๊ะสังเวยบรรพชิตจีนนิกายสวดอุทิศส่วนบุญกุศลแก่ดวงพระวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญกระทงถวายและทรงจุดธูปเทียนที่กระทงทรงอธิษฐานแล้วประทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาเสร็จแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญอ่างปลาถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและพระประยุรญาติไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จไปประรำเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าแท่นบูชาทรงคมบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เสด็จไปถวายเครื่องสังเวยทรงคม
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีเวลา 17:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารสำหรับการจัดสร้างพระพุทธรูปทั้ง2องค์สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรจำนวน19ไตรสำหรับถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตจากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกไปที่หน้าพระอุโบสถทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายเนื้อทองคำและพระสัมพุทธพันนีทรงหย่อนแผ่นทองนาคและเงินลงในช้อนที่เจ้าหน้าที่ชูถวายทรงรับช้อนจากเจ้าหน้าที่และทรงเทแผ่นโลหะลงในเบ้าหลอมทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระพุทธรูปเสร็จแล้วทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์และโปรยดอกไม้ที่เบ้าหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีอันหนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์พร้อมทั้งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยสทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เมื่อดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันแรกโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ให้อวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตความสำคัญตอนหนึ่งว่าตามที่ได้รายงานให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง4ประการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นนับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งเพราะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการหล่อหลอมบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีความสำนึกตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติเชื่อได้ว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของสังคมผู้สามารถพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ดีการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานในโลกปัจจุบันซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านจำเป็นต้องอาศัยคุณส
0: มบัติที่สำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีวิจารณญาณที่ถูกต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให้ตลอดต่อเนื่องเพื่อสร้างสมคุณสมบัติทั้งนั้นให้เจริญงอกงามจะได้สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติสมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างสมบูรณ์สำหรับปีนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและสภามหาวิทยาลัยราชนครินทร์มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคมรวม4คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้ารับมอบปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น 5,224 คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศมุ่งหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการนำองค์ความรู้ลงสู่พื้นที่จริง area based ด้วยการสร้างวิศวกรสังคมไปช่วยแก้ปัญหาชุมชนเพื่อยกระดับสินค้าโอท็อปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท้องถิ่นและนำซอฟต์พาวเวอร์ศิลปะวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำพร้อมสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ส่งเสริมด้านการวิจัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดินหน้าขับเคลื่อนตลาดเชิงวัฒนธรรมและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมีการเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาเข้ากับการพัฒนาสุขภาวะและศักยภาพครูท้องถิ่นนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมชุมชนและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาในพื้นที่และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้นำงานผลงานวิจัยมาสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และแก้ปัญหาจริงซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยแก้ปัญหาตรงจุดเพิ่มรายได้จริงและสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจฐานรากในแต่ละภูมิภาค
1: องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 15:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่ดูสถานที่เกิดเหตุและได้พูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยและขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีเกิดขึ้นเมื่อคืนวันอังคารที่1กันยายน2569เวลาประมาณ 2:35 น.ขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรง ประกอบกับเป็นชุมชนแออัดมีทางเข้าออกคับแคบบ้านเรือนประชาชนเป็นไม้เก่าจึงทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1รายทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตราชเทวีสถานีตำรวจนครบาลพญาไทสภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้สำรวจความเสียหายจัดตั้งพื้นที่บริเวณวัดดิษฐ์หงสารามให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับอำนวยความสะดวกให้บริการด้านต่างๆแก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยและผู้ได้รับผลกระทบด้วยแล้วองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระทหารเช้าและพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นเวลา100วันเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปการสวดพระพิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปและเวลา 19:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นตำแหน่งทางสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาโดยพระมหากษัตริย์กำหนดให้เป็นพระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ในพระอารามนั้นๆมาฝึกหัดเฉพาะทางองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดปราจีนบุรี เช้าวันนี้ที่ห้องประชุมหนุมานสำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชฤทธิ์ภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนุมัติจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีมีปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2569จำนวน 1,038.65 มิลลิเมตรซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 14.45อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดมีความจุกักเก็บรวม314ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำกักเก็บรวม135ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ43ของความจุรวมซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและยังสามารถรองรับน้ำได้อีก179ล้านลูกบาศก์เมตรจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีเพื่อพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาซึ่งการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดปราจีนบุรีใช้มาตรการต้นเก็บกลางหน่วงปลายระบายเตรียมทุ่งหน่วงน้ำท่าแหและทุ่งบางพลวงรวมกว่า 560,000 ไร่พร้อมเร่งระบายน้ำผ่านคลองลัดและติดตั้งเครื่องสูบผลักดันน้ำโดยกรมชลประทานเตรียมดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งใน3โครงการย่อยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่อำเภอกบินบุรีและทุ่งบางพลวงอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีและพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ทั้งนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรด้วยต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังห้องประชุมอาคารโรงผึ้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทร์จินดารับฟังรายงานสถานการณ์น้ำและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากผู้แทนกรมชลประทานรวมถึงรับฟังรายงานการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพจากผู้แทนจังหวัดปราจีนบุรีโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาเดิมชื่อว่าโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริไว้ตั้งแต่ปี2521เพื่อจัดหาน้ำให้ประชาชนและเกษตรกรใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนแก่พื้นที่ชลประทานในฤดูฝนกว่า 100,000 ไร่และหน้าแร้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวการกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดานอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชนิทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ27โครงการคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดตรังเทศบาลตำบลราไวจังหวัดภูเก็ตประชาชนตำบลแม่ห้อยเงินจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้าและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลบ้านข้า ่ายหมื่นแพ้วจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพาฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนและประเทศชาติเสมอมาจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: ฮัลโหลพี่บ้าบออ
4: ๋อพี่บ้าพูดน้องไอ้ย่าพี่กำลังคิดถึงน้องอีพอดีเลยน้องเอ้
3: อุ๊ยเสียงพี่บ้าตี้แม่นๆเสียงไอ้บ้าป้าแดกที่น้องส่งไปให้ได้รับละบอ
4: ได้รับแล้วน้องเอ้อพี่คิดแล้วร้อยจักอู้เลยนี่และลูกต่อกับลูกเนียงที่พี่ส่งให้น้องได้รับแล้วมั้ยอ่ะน้อง

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ลักษณะนิสัยที่ทำให้เสียบุคลิกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่านิสัยหมายถึงความประพฤติที่เราทำมาจนเคยชินกลายเป็นลักษณะประจำตัวไปบางคนชอบนอนตื่นสายมีนิสัยมักง่ายทิ้งของทิ้งขยะไม่เป็นที่แต่อาจจะเป็นคนใจดีไม่มักโกรธคนส่วนมากก็มีนิสัยดีและไม่ดีปนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะนิสัยดีเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์เป็นคุณแก่ตนเองอย่างเช่นคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยเป็นปกตินิสัยก็ดูน่าคบหาสมาคมด้วยใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ค่ะส่วนนิสัยไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดโทษทำให้เสียบุคลิกภาพอย่างน่าเสียดายทั้งที่เขาคนนั้นก็เป็นคนดีมีความรู้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนิสัยเหล่านี้แล้วนะคะนิสัยชอบนอนหลับไม่เลือกเวลาและสถานที่บางคนกินข้าวอิ่มแล้วนอนหลับคาเก้าอี้กรนเสียงดังลั่นบางคนนั่งหลับในที่ประชุมอันทรงเกียรติแถมยังมีอาการหลุดโลกคืออ้าปากหวอย่อมเป็นที่ขบขันแถมดูหมิ่นของผู้ที่พบเห็นนิสัยชอบคุยพูดมากพูดจนเสียงานเสียการคนประเภทนี้เก็บใจไว้ที่ปากพูดโดยไม่ยั้งคิดหรือไตร่ตรองเลยทำให้คนเขาหนีหน้าเพราะว่าระอาที่จะรับฟังนิสัยจับจดคือเจอปัญหาอะไรก็ถอยไม่ยอมยืนหยัดต่อสู้ทำงานไปเรื่อยเปื่อยแบบเช้าชามเย็นชามคนเช่นนี้มอบหมายงานสำคัญให้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะขาดความรับผิดชอบค่ะนิสัยชอบโกรธคือเป็นคนมุทะลุวู่วามหงุดหงิดง่ายเมื่อใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจหรือว่าพูดไม่ถูกหูก็จะด่าว่าสวนกลับทันทีข้อบกพร่องหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนั้นไม่ใช่เป็นตราบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเพาะขึ้นมาในภายหลังซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับและปรับปรุงตัวเองหรือไม่เท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยของลูกผู้ชายผู้พร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพียงแต่เราหลับตาลงทำสมาธิทำใจให้เป็นกลางๆแล้วเอาใจที่เคยจับผิดผู้อื่นมาสอดส่องดูแลตัวเราเองบ้างแล้วจะพบว่าเราเองก็ยังมีนิสัยไม่ดีอีกมากมายที่จะต้องปรับปรุงเพราะบุคลิกดีมีเสน่ห์ย่อมเกิดจากเนื้อแท้ในตนซึ่งได้รับการขัดเกลาให้งดงามหน้ามองในทุกอิริยาบถนั่นเอง
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์จับมือยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เดินหน้าสีเสาหลักเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงอาเซียนและเหตุระทึกวัยรุ่นพกปืนบุกยิงหลายนัดในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
2: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ในรอบ11ปีต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มองไปข้างหน้าวางรากฐานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ภายหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลผู้นำสองประเทศพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสิงคโปร์เข้าร่วมการประชุมไทยสิงคโปร์ลีดเดอร์รีทรีทซึ่งฝ่ายสิงคโปร์มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวงเข้าร่วมซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี58และเป็นการต่อยอดจากการเยือนสิงคโปร์ยังเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและพบปะหารือทวิภาคีในห้วงของการประชุมที่ฟิลิปปินส์ด้วยโดยการหารือครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในเรื่องของความเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงความเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในภูมิภาคอีกครั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่สองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571สำหรับไทยสิงคโปร์เฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตปี2568โดยสิงคโปร์เป็นนักลงทุนอันดับ1ของไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นนักลงทุนอันดับ1จากอาเซียนมากกว่า10ปีดิวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ระทึกวัยรุ่นอายุ15ปีก่อเหตุพกปืนบุกยิงหลายนัดในโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชรโชคดีไร้คนเจ็บและเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ระงับเหตุคุมตัวได้คุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
4: เกิดเหตุระทึกภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดกำแพงเพชรหลังนักเรียนรายหนึ่งพกปืนขนาด9มิลลิเมตรเข้ามาภายในโรงเรียนและก่อเหตุยิงขึ้นหลายนัดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้พร้อมอาวุธปืนเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 14:20 นาทีโดยขณะเกิดเหตุโรงเรียนได้ประกาศให้นักเรียนอยู่ภายในห้องเรียนและล็อกประตูเพื่อความปลอดภัยทำให้ไม่มีนักเรียนได้รับอันตรายด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุมีผู้ปกครองและแม่ค้าวิ่งมาแจ้งว่านักเรียนรายดังกล่าวมีอาวุธปืนแต่เนื่องจากได้ยินเสียงไม่ชัดจึงไม่ทันระวังตัวก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะจ่อปืนยิงใส่แต่เจ้าหน้าที่สามารถหลบได้ทันแม้จะได้รับผลกระทบจากเสียงปืนจนหูอื้อจากนั้นผู้ก่อเหตุได้ยิงปืนขึ้นฟ้าอีกหนึ่งนัดบริเวณต้นไม้กลางโรงเรียนและมีการยิงอีกหลายครั้งก่อนเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวไว้ได้เบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่ผู้ปกครองจำนวนมากเดินทางมารอรับบุตรหลานบริเวณหน้าโรงเรียนท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดณัฐชัยดิ่มพลอยรายงาน
2: ปิดท้ายกันที่มีรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 14:00 นวันนี้เกิดเหตุอาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ความสูง5ชั้นสั่นเหมือนแผ่นดินไหวถึง2ครั้งครั้งละ10วินาทีโดยชั้น5หนักสุดถึงขนาดโต๊ะทำงานเคลื่อนที่ทำให้พนักงานและเจ้าหน้าที่กว่า100คนวิ่งหนีตายโอลมานโดยไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าสาเหตุเกิดจากอะไรโดยในภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงถึงกรณีประชาชนรับรู้แรงสั่นสะเทือนจังหวัดบุรีรัมย์โดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่ารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากการตรวจสอบข้อมูลของระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวไม่พบการเกิดแผ่นดินไหวที่สัมพันธ์กันกับเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวยังคงติดตามและตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องหากมีข้อมูลเพิ่มเติมกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป
5: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
7: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย

0: 866-0053 โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
3: ร้านกำนันมานะ
2: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
4: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
5: Beautiful Music
4: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: จุดทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
1: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
2: ับ เอหรือว่าผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่ทั้งล่ะทีเนี้ย
0: โอ้ยวอยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตัวเป็นตะตะเท่าเนี่ย
1: น้องไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
3: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกไปเยอะ
0: ว้ายพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะนี่ค่ะว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาตะกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ้ยวอยวายลั่นร้านเลยนะ
2: แหมก็ใครจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
3: ก็แค่ไปประชุมกับพ่อและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเออฉันว่านโยบายผอ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
0: ยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่ผอ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่ยังพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสั่งสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
2: สุดยอดนะเนี่ยแค่อวฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นครูบ้างแล้ว
1: บอกหยุดความคิดชั่วห่วงอนาคตของแซกจริงๆนะเนี่ย
2: โอ้ยลืมใจไรไปไปก็ไร
3: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
1: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนครับเนี่ย
3: ได้เรียนสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
2: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
4: เรื่องสั้นท้าตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นักเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เล็กอย่างสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
2: เฮ้ยจะขอไปเที่ยวบ้านเพื่อนก็คงโดนว่าจะพาเพื่อนมาบ้านก็ไม่กล้าอีกเอาไงดีเนี่ยเรา
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมเจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับเมื่อลูกๆของเราถึงวัยเข้าโรงเรียนนะครับลูกของเราก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่โรงเรียนครับซึ่งทำให้คุณพ่อหลายท่านนะครับปล่อยหน้าที่การดูแลลูกให้เป็นหน้าที่ของครูจนแทบไม่รู้เลยว่าชีวิตในโรงเรียนของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างบางทีนะครับเพื่อนของลูกเราก็ไม่รู้จักเลยสักคนนึงกิจกรรมที่โรงเรียนก็ไม่เคยไปซึ่งทำให้พ่อลูกห่างเหินกันกว่าแต่ก่อนได้ง่ายๆเลยนะครับคุณภควัตคำคุณคุณพ่อของลูกที่กำลังเป็นวัยรุ่นและติดเพื่อนมากๆเขามีวิธีตีสนิทกับเพื่อนๆของลูกเพื่อเข้าใกล้ลูกให้มากขึ้นมาฝากกันครับ
4: ครับสวัสดีครับผมมีลูก2คนกำลังอยู่ในวัยเรียนซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าลูกคงต้องติดเพื่อนมากกว่าติดพ่อแม่วิธีที่ผมจะทราบข้อมูลของลูกๆที่โรงเรียนผมก็ใช้วิธีโดยการไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนทุกครั้งแล้วก็เข้าไปพูดคุยทำความรู้จักและก็สนิทสนมกับเพื่อนๆของลูกโดยความเป็นกันเองเพื่อเราจะได้ข้อมูลแล้วทำให้เราทราบถึงปัญหาในส่วนที่ดีเราก็ช่วยสนับสนุนลูกแล้วก็ให้คำแนะนำลูกเพิ่มเติม
3: โอ้โหฟังแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะเนี่ยการที่เราสนิทกับเพื่อนของลูกนะครับก็ช่วยให้ตัวเราเนี่ยสนิทกับลูกของเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นและเวลาม
5: ีนานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารศูนย์ข้อมูล Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนโดยรอบว่าได้รับผลกระทบจากกลิ่นคล้ายน้ำมันเชื้อเพลิงลอยออกมาเป็นเวลานานกว่า2เดือนโดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักกลิ่นมีความรุนแรงรวมถึงมีความกังวลด้านความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นจากการตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงานพบว่าโครงการดังกล่าวมีการจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินโดยมีถังเก็บน้ำมันความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าพนักงานจึงมีคำสั่งให้ขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยวันพรุ่งนี้3กันยายนกรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์

0: พื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดจริงมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวทิติพัฒน์กล่าวว่ากระทรวงพลังงานมีนโยบายชัดเจนร่วมกับกรุงเทพมหานครว่าจะไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งสถานที่เก็บน้ำมันเพื่อสำรองสำหรับเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินของ Data Center ในพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและในการประชุมคณะกรรมการ Data Center นัดแรกวันที่4กันยายนนี้กระทรวงพลังงานจะเสนอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกรุงเทพมหานครการไฟฟ้าและการประปาเร่งจัดทำหลักเกณฑ์ด้านการจัดโซนนิ่งรวมถึงทบทวนมาตรการควบคุมเพื่อให้การพัฒนา Data Center สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และไม่กระทบต่อประชาชนแบรนด์สิริวรรณวรีตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจให้คนไทยได้ร่วมส่งกำลังใจทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายจะนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
1: แบรนด์สิริวรรณวรีตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจเชียร์ทีมไทยโดยเปิดโอกาสให้คนไทยได้ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยผ่านหมวกและเสื้อผ้ากีฬาที่ถ่ายทอดคาแรคเตอร์เดียวกับชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าดอนกอยผูกหางในราคา 2,900 บาทมีจำนวนจำกัดและจำกัดการซื้อ1ใบต่อ1ท่านหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าไนลอนผูกหางราคา 1,900 บาทหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าไนลอนราคา 1,200 บาทเสื้อกีฬาเชียร์ทีมไทยราคา 1,500 บาทโดยคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมกัน11กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปณร้านสิริวรรณวรีชั้น1สยามพารากอนเซาท์โซนโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายจะนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมส่งเสริมศักยภาพและพัฒนานักกีฬาพาราลิมปิกไทยเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
2: ขับรถรักษาวินัยขับมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์ โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62

0: หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนอันตรายจากฟอร์มาลินเลี่ยงได้
2: ลูกแป้งจ้าคุณชายซื้ออาหารทะเลมาฝากลูกด้วยจ้าดูสิสดๆทั้งนั้น
3: สดตรงไหนปลาอะไรตาขุ่นได้ขนาดนั้น
2: หยุดเลยนะนายชัดจัง
3: ครับนะยาว
4: นายคะจริงด้วยกลิ่นก็ฉุนแสบจมูกเชียวค่ะ
5: สงสัยคุณแป้งจะได้อาหารทะเลแถมฟอร์มาลินมาด้วยค่ะก่อนซื้ออาหารทะเลต้องลองตรวจสอบกันสักนิดนะคะว่ากุ้งหอยปูปลานั้นแช่สารฟอร์มาลินที่ทำให้อาหารสดนานด้วยไหมเช่นลองดมกลิ่นดูจะต้องไม่มีกลิ่นฉุนแสบจมูกหรือปลาที่เนื้ออย่างแน่นแต่ตากลับขุ่นก็อย่าซื้อมานะคะสารฟอร์มาลินอันตรายเป็นภัยร้ายต่อสุขภาพค่ะ
0: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย. 1556นะครับ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: วิธีแก้ความตระหนี่ในใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเราเคยสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าทำไมบางคนเป็นที่รักของคนรอบข้างตอบได้เลยนะคะว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าถึงต้นทางของการให้รู้จักตัดความตระหนี่ออกจากใจค่ะแต่คนบางคนนะคะกลับเห็นแก่ได้จนถึงกับโลภอยากได้ของของคนอื่นในทางที่ไม่ชอบทีเดียวหรือไม่ถึงกับโลภอยากได้ของของใครหรอกนะคะเพราะว่าของของตัวเองก็มีมากอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็ไม่อยากจะแบ่งปันข้าวของให้เพราะว่ามีความตระหนี่อยู่ในใจสูงค่ะความตระหนี่นี้นะคะได้สร้างความเสียหายตัดโอกาสดีๆในชีวิตของคนเราไปอย่างน่าเสียดายตั้งแต่ตัดทางสร้างบุญบารมีของตัวเองตัดเพื่อนดีๆออกไปจากชีวิตตัดความสะดวกสบายอันควรมีให้สมฐานะมีชีวิตเหมือนคนยากจนแร้งแค้นทั้งที่มีทรัพย์มั่งคั่งวิธีแก้ไขความตระหนี่ในใจของเรานั้นนะคะต้องรู้จักตัดใจให้ทานในสิ่งที่เรามีซะบ้างพอจะแบ่งปันอะไรให้ใครได้ก็แบ่งปันกันไปใครนะคะซึ่งมีความตระหนี่มากหวงมากเวลาตัดใจให้อะไรใครไปแล้วก็ต้องบอกว่าเสียงดังหนึบทีเดียวละค่ะเสียงดังหนึบนั้นถ้าเรามองทะลุเข้าไปในใจได้จะมองเห็นเลยนะคะว่าความตระหนี่หรือว่าความโลภมันได้ถูกถอนถูกทำลายไปจากใจและบุญได้เกิดขึ้นในใจแทนนะคะจนสว่างวูบขึ้นมาไม่ต่างอะไรกับฟ้าแลบในเวลากลางคืนค่ะถ้าสิ่งที่เราตัดใจให้ไปนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วผู้รับก็เป็นผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมบุญที่เกิดขึ้นจากการให้นั้นมากมายมหาศาลไม่ใช่เหมือนฟ้าแลบแล้วนะคะคราวนี้แต่ว่าจะเหมือนกับดวงจันทร์ทอแสงสว่างขึ้นมากลางใจของเราเราจะรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจไปหลายวันทีเดียวละค่ะอยากจะสัมผัสกับความรู้สึกชุ่มชื่นใจแบบนี้ลองตั้งใจให้สิ่งดีๆกับคนรอบข้างดูนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
2: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุน

0: ในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอส1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: ฮัลโหลพี่บ้าบออ
4: ๋อพี่บ้าพูดน้องไอ้ย่าพี่กำลังคิดถึงน้องอีพอดีเลยน้องเอ้
3: อุ๊ยเสียงพี่บ้าตี้แม่นๆเสียงไอ้บ้าป้าแดกพี่น้องส่งไปให้ได้รับละบอ
4: ได้รับแล้วน้องเอ้อพี่คิดแล้วร้อยจักอู้เลยนี่และลูกอ้อกับลูกเนียงที่พี่ส่งให้น้องได้รับแล้วมั้ยอ่ะ

0: 94.5 MHz
1: ลักษณะนิสัยที่ทำให้เสียบุคลิกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่านิสัยหมายถึงความประพฤติที่เราทำมาจนเคยชินกลายเป็นลักษณะประจำตัวไปบางคนชอบนอนตื่นสายมีนิสัยมักง่ายทิ้งของทิ้งขยะไม่เป็นที่แต่อาจจะเป็นคนใจดีไม่มักโกรธคนส่วนมากก็มีนิสัยดีและไม่ดีปนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะนิสัยดีเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์เป็นคุณแก่ตนเองอย่างเช่นคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยเป็นปกตินิสัยก็ดูน่าคบหาสมาคมด้วยใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ค่ะส่วนนิสัยไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดโทษทำให้เสียบุคลิกภาพอย่างน่าเสียดายทั้งที่เขาคนนั้นก็เป็นคนดีมีความรู้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนิสัยเหล่านี้แล้วนะคะนิสัยชอบนอนหลับไม่เลือกเวลาและสถานที่บางคนกินข้าวอิ่มแล้วนอนหลับคาเก้าอี้กรนเสียงดังลั่นบางคนนั่งหลับในที่ประชุมอันทรงเกียรติแถมยังมีอาการหลุดโลกคืออ้าปากหวอย่อมเป็นที่ขบขันแถมดูหมิ่นของผู้ที่พบเห็นนิสัยชอบคุยพูดมากพูดจนเสียงานเสียการคนประเภทนี้เก็บใจไว้ที่ปากพูดโดยไม่ยั้งคิดหรือไตร่ตรองเลยทำให้คนเข้าหนีหน้าเพราะว่าระอาที่จะรับฟังนิสัยจับจดคือเจอปัญหาอะไรก็ถอยไม่ยอมยืนหยัดต่อสู้ทำงานไปเรื่อยเปื่อยแบบเช้าชามเย็นชามคนเช่นนี้มอบหมายงานสำคัญให้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะขาดความรับผิดชอบค่ะนิสัยชอบโกรธคือเป็นคนมุทะลุวู่วามหงุดหงิดง่ายเมื่อใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจหรือว่าพูดไม่ถูกหูก็จะด่าว่าสวนกลับทันทีข้อบกพร่องหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนั้นไม่ใช่เป็นตราบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเพาะขึ้นมาในภายหลังซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับและปรับปรุงตัวเองหรือไม่เท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยของลูกผู้ชายผู้พร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพียงแต่เราหลับตาลงทำสมาธิทำใจให้เป็นกลางๆแล้วเอาใจที่เคยจับผิดผู้อื่นมาสอดส่องดูแลตัวเราเองบ้างแล้วจะพบว่าเราเองก็ยังมีนิสัยไม่ดีอีกมากมายที่จะต้องปรับปรุงเพราะบุคลิกดีมีเสน่ห์ย่อมเกิดจากเนื้อแท้ในตนซึ่งได้รับการขัดเกลาให้งดงามหน้ามองในทุกอิริยาบถนั่นเอง
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตนโดยไม่มองไม่แลคนอื่นงานก็ดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นและช่วยกันทำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2533สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทิดเกล้าชาวไทยพบกันทุกวันค่ะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั้งภาค AM และ FM รายการเทิดเกล้าชาวไทยนำเสนอเรื่องราวอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่สร้างคุณูปการแก่ประเทศไทยเรารวมถึงเรื่องราวที่เป็นเกร็ดน่ารู้แล้วก็เรื่องราวประวัติศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงวันนี้เมื่อในอดีตมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบกับดิฉันมาดณัฐมนต์ภัทรนัทรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะช่วงต้นรายการวันนี้นะคะขอนำเกร็ดเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่19ถึง22กรกฎาคม2503มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเริ่มต้นจากการค้าผ่านบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจนกระทั่งเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์มีการเจรจาจัดทำสนธิสัญญาเบอร์นี่ในสมัยรัชกาลที่3และสนธิสัญญาเบาริงในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากความสัมพันธ์ทางการค้าในอดีตสู่การเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตการทูตวัฒนธรรมและความร่วมมือด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศในเวลาต่อมาค่ะเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่บันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์โลกคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่18ถึง22กรกฎาคมพ.ศ. 2503โดยราชสำนักอังกฤษได้จัดการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติขั้นสูงสุดตั้งแต่การจัดฝูงบินขับไล่ไอพ่น6ลำบินอารักขาเครื่องบินพระที่นั่งและการเฝ้ารับเสด็จของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2พร้อมด้วยพระเจ้าชายฟิลิปเดยุกแห่งเอดินบะระณสถานีรถไฟวิกตอเรียซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์เมื่อสายฝนที่ตกหนักกลับหยุดตกทันทีและมีแสงแดดเจิดจ้าสาดส่องลงมาเมื่อสิ้นเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะตลอดจนการที่ผู้บังคับกองพันทหารอังกฤษกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินตรวจพลสวนสนามเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้องก่อนจะนำเสด็จด้วยขบวนรถม้าเปิดประทุนเข้า

สู่พระราชวังเบคกิ้งแฮมท่ามกลางธงไตรรงค์ที่ประดับพระมหากมกมงกุฎไทยจำลองจากองค์จริงโบกสะบัดเคียงคู่กับธงชาติสหราชอาณาจักรตลอดสองข้างทางอย่างสง่างามตลอดระยะเวลาของการเสด็จเยือนประมุขของทั้งสองประเทศได้ส่งร่วมกันกระชับสัมพันธไมตรีอย่างอบอุ่นทั้งการแลกเปลี่ยนเครื่องราชอิสริยภรณ์และการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยือนสถานที่สำคัญโดยราชสำนักอังกฤษได้แสดงความใส่พระทัยด้วยการนำของขวัญที่รัชกาลที่4เคยถวายสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถวิกตอเรียมาประดับตกแต่งห้องส่งพระสำราญจนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพรรณนาว่าทำให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านการเสด็จเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงและเป็นที่กล่าวขวัญอย่างล้นหลามสื่อมวลชนอังกฤษต่างนำเสนอข่าวพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์และถ้อยคำสรรเสริญพระราชจริยวัตรโดยเฉพาะพระสิริโฉมอันงดงามของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งสร้างความประทับใจแก่ชาวอังกฤษจนพร้อมใจกันออกมาเฝ้ารับเสด็จตลอดสองข้างทางถนนแม้ในยามฝนตกกระหน่ำก็ตามทั้งนี้นายโฮาโร่แม็กมิลแลนนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้บันทึกด้วยความปลาบปลื้มว่าประชาชนชาวอังกฤษออกมาต้อนรับพระประมุขของไทยด้วยความรักและน้ำใสใจจริงโดยสมัครใจสอดคล้องกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยว่าการเสด็จเยือนครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอันมากและทำให้ราชวงศ์รวมถึงประชาชนของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ค่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้3กันยายนวันนี้เมื่อในอดีตมีวันสำคัญมากมายค่ะอาทิเป็นวันประกาศเอกราชในกาตาเมื่อพ.ศ. 2514นอกจากนี้ยังเป็นวันธงในออสเตรเลียแล้วก็วันกองทัพในไต้หวันด้วยค่ะเมื่อพ.ศ. 844นะคะนักบุญมารีนุสนะคะมารีนุสสถาปนาซานมาริโนประเทศเล็กที่สุดในโลกประเทศหนึ่งและสหราชและสาธารณรัฐเก่าแก่ที่สุดของโลกแล้วก็มีความเป็นอยู่แบบนี้นะคะสำหรับซานมาริโนเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันค่ะค่ะก็เป็นประเทศเล็กๆนะคะอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่สำหรับซานมาริโนแล้วก็พ.ศ. 2133ค่ะซึ่งก็ตรงกับคริสตศักราช590นะคะก็ทางเกรกอรีที่1เริ่มดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาเป็นพระองค์แรกที่มาจากระบบสำนักสงฆ์ค่ะพ.ศ. 1732ริชาร์ดใจสิงห์ประกอบพิธีราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์อังกฤษณวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนและพ.ศ. 2326บริเตนใหญ่และสหรัฐลงนามสนธิสัญญาปารีสเป็นการสิ้นสุดสงครามปฏิวัติอเมริกาอย่างเป็นทางการค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าใครที่เป็นแฟนคลับเป็นแฟนการ์ตูนโดราเอมมอนต้องทราบนะวันนี้ค่ะวันที่3กันยายนเป็นวันเกิดของโดราเอมมอนค่ะโดราเอมมอนหรือว่าโดเรมอนนะคะเจ้าหุ่นยนต์แมวสีฟ้าจากโลกอนาคตในคริสต์ศตวรรษที่22ที่เรารู้จักกันดีเกิดเมื่อวันที่3กันยายนคริสตศักราช2112ยังไม่ถึงนะคะเนี่ยเป็นแมวจากในอนาคตนั่นเองถ้าจะเทียบก็คือตรงกับพ.ศ.2655ในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงค่ะแต่ว่าตอนโดเรมอนเนี่ยนะคะก็ย้อนกลับมาในอดีตนะคะเพื่อมาเจอพวกเรานั่นเองเจอเมื่อไหร่นะคะโดราเอมอนก็จะให้ความสุขพร้อมกับของวิเศษมากมายไว้คอยช่วยเหลือโดยเฉพาะช่วยเหลือโนบิตะค่ะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเพื่อนๆของโนบิตะอยู่เสมอซึ่งนอกจากโนบิตะแล้วเนี่ยหุ่นยนต์แมวสีฟ้าตัวนี้ยังเป็นเพื่อนรักของใครหลายคนทั่วโลกอีกด้วยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะคะโดยคุณพ่อผู้ให้กำเนิดโดราเอมอนหรือว่าโดเรมอนก็คือนักเขียนการ์ตูนชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงอย่างฟูจิโมโตะฮิโรชิค่ะหรือที่เรารู้จักกันในนามปากกาฟูจิโกะ F ฟูจิโกะนั่นเองค่ะฟูจิโกะ F ฟูจิโอะนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าเดียวกับผู้สร้างป่าแมนนั่นเองค่ะโอ้โดราเอมอนเกิดวันนี้เหรอเนี่ย3กันยายนนะคะนอกจากนี้ค่ะวันที่3กันยายน2544นักร้องที่หลายท่านอาจจะรู้จักนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่เกิดในยุค90 80นะคะน่าจะรู้จักดีก็คือจรัญมโนเพชรค่ะเจ้าของฉายาราชาฟกสองคำเมืองเสียชีวิตค่ะในวันที่3กันยายน2544ค่ะสำหรับจรัญมโนเพชรนะคะท่านเป็นศิลปินเมืองเหนือเจ้าของฉายาราชาฟกซองคำเมืองเกิดเมื่อวันที่1มกราคม2494ย่านประตูเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นบุตรของสิงแก้วมโนเพชรข้าราชการแขวงการทางกับเจ้าต่อมคำมโนเพชรเชื้อสายของราชตระกูลณเชียงใหม่เขาจึงเติบโตท่ามกลางสังคมล้านนาที่ยังเป็นชุมชนแล้วก็มีวัฒนธรรมสูงเขาชอบดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆโดยมักฟังเพลงจากรายการวิทยุแล้วก็นำมาหัดเล่นกีตาร์โดยเฉพาะเพลงโฟล์คคันทรีแล้วก็บลูส์ซึ่งก็เป็นที่นิยมอยู่ในขณะนั้นจนสามารถเล่นกีตาร์ร้องเพลงตามร้านอาหารในเชียงใหม่ได้หลังจากเรียนจบค่ะเขาก็เริ่มทำงานแต่ก็ยังคงร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีควบคู่กันมาตลอดทั้งยังได้แต่งเพลงไว้หลายเพลงทีเดียวโดยนำดนตรีเพลงโฟล์คคันทรีแล้วก็บลูส์มาใส่เนื้อร้องภาษาคำเมืองผสมผสานเสียงดนตรีพื้นเมืองอย่างสล้อซอซึ่งเข้าด้วยกันเนื้อหาจะพูดถึงชีวิตของชาวล้านนา

ลายเป็นดนตรีโฟล์กแบบใหม่ที่ผสมผสานดนตรีตะวันตกแล้วก็ตะวันออกเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเรียกว่าโฟล์กซองคำเมืองนั่นเองค่ะในปี2520เพลงของเขาเนี่ยถูกนำมาเผยแพร่ทางวิทยุเป็นครั้งแรกปรากฏว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนั้นก็ออกผลงานเพลงตามมาอีกหลายอัลบั้มเลยอีกทั้งยังได้สร้างศิลปินเอาไว้อีกหลายท่านทีเดียวค่ะอาทิศิลปินที่เรารู้จักกันอย่างดีก็คือคุณสุนทรีเวชานนท์นะคะแล้วก็ก็มีหลายท่านทีเดียวนะคะแต่สำหรับคุณสุนทรีเนี่ยนะคะเราจะได้ยินว่าร้องเพลงคู่กับคุณจรัญมโนเพชรอยู่บ่อยๆค่ะจรัญมโนเพชรเสียชีวิตเมื่อวันที่3กันยายน2544ที่จังหวัดลำพูนขณะที่มีอายุได้50ปีค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันอีกช่วงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

าคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะวันที่6พฤศจิกายน2569จะมีงานสำคัญอีกหนึ่งงานก็คือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เพื่อเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้ค่ะกองทัพเรือก็ได้กำหนดการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569ก็ขอเชิญประชาชนนะคะร่วมชมการซ้อมจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ได้โดยจะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งนะคะในวันที่8กันยายน2569 17กันยายน23กันยายน2ตุลาคมแล้วก็8ตุลาคม15ตุลาคมแล้วก็มีซ้อมใหญ่ครั้งที่1 21ตุลาคมแล้วก็ครั้งที่2 28ตุลาคม2569ค่ะโดยเรือพระราชพิธีก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ก็ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามค่ะสำหรับพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้นะคะก็มีทางฝั่งทนบริเวณใต้สะพานพระรามที่8นะคะด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามก็ได้ค่ะส่วนฝั่งพระนครนะคะก็มีที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชแล้วก็ท่าฉางค่ะสำหรับวันจริงนะคะคือวันที่6ตรงกับวันศุกร์นะคะวันที่6พฤศจิกายน2569การจัดขบวนครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วยกำลังพลกองทัพเรือ2,200นายเรือพระราชพิธี52ลำเลยค่ะจัดเป็น5ริ้ว3สายความยาวกระบวนก็ประมาณ 1,280 เมตรความกว้าง90เมตรประชาชนสามารถร่วมรับเสด็จพระราชดำเนินและรับชมการฝึกซ้อมได้นะคะตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวรารามค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะชวนไปเที่ยวกันดีกว่านะคะก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วด้วยนะคะจะสิ้นสุดวันที่6นี้แล้วก็คืองานมหานครแฟร์ครั้งที่1ค่ะมหกรรมช้อปชิมชิลที่รวมเอาของดีน่าสนใจไว้ในงานเดียวพบกับสินค้าคุณภาพแฟชั่นแล้วก็ของใช้หลากหลายพร้อมกับกองทัพของกินร้านเด็ดให้เดินเที่ยวชมแล้วก็เติมสีสันด้วยคอนเสิร์ตแล้วก็กิจกรรมทางวัฒนธรรมตลอดจนงานนี้นะคะก็มีเรียกว่ามีอาจจะมีเซเลบมาร่วมงานด้วยงานเดียวเนี่ยนะคะทั้งช็อปของอร่อยแล้วก็บรรยากาศสนุกกลางเมืองนะคะขอเน้นว่าสนุกจริงๆก็สามารถพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศมาซื้อข้าวซื้อของได้นะคะหรือว่าครอบครัวก็มาได้ค่ะที่งานมหานครแฟร์ครั้งที่1ค่ะซึ่งเขาจะมีการจัดเนี่ยไปจนถึงวันที่6กันยายน2569เวลาก็ตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง4ทุ่มนะคะ22นาฬิกาณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครค่ะก็แนะนำทริคหน่อยนึงนะคะก็คือสามารถเดินทางโดยสาร MRT 3ยอดแล้วก็เดินไปลานคนเมืองได้เลยค่ะประชาสัมพันธ์อีกสักหนึ่งงานนะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพก็จะมีกำหนดจัดงานแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาขึ้นในช่วงวันพฤหัสที่5พฤศจิกายนจนถึงวันพฤหัสที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยไปงานนี้กันได้นะคะเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะก็เป็นการแสดงขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาซึ่งต้องบอกว่ามากกว่าการแสดงนาฏศิลป์นะคะแต่เป็นการแสดงเพื่อร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยอย่างที่กล่าวไว้นี่เองค่ะ
ก็ต้องบอกว่าเป็นโชคดีของคนไทยแล้วก็ประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและก็สนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ทุกมิติเลยนะคะเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่อีกนานเท่านานเลยค่ะสำหรับเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของการแสดงเนี่ยไม่ใช่เพียงความงดงามบนเวทีนะคะหากแต่เป็นผลมาจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งฟื้นฟูแล้วก็อนุรักษ์รวมทั้งสืบสานศิลปะโขนของชาติควบคู่ไปกับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ของไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตแล้วก็เปล่งประกายอีกครั้งผ่านการดำเนินงานโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจนก่อให้เกิดเวทีแห่งการเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้และก็การสร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องรวมถึงการจัดสร้างต้องเน้นย้ำค่ะคุณผู้ฟังฉากอลังการมากเลยค่ะมีการสร้างฉากแล้วก็อุปกรณ์การแสดงที่สวยงามวิจิตรทีเดียวเครื่องประกอบฉากด้วยหัวโขนตลอดจนเครื่องพัสตราภรณ์ที่งดงามประณีตมากค่ะก็ไปชมกันได้นะคะเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้บัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาทแล้วก็800บาทรวมทั้ง600บาทด้วยค่ะรอบนักเรียนก็จะ200บาทนะคะก็สามารถจำซื้อบัตรได้นะคะผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาแล้วก็ www.thaiticketmajor.com สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook โขน Performance โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหรือว่าติดต่อได้ที่เบอร์โทร02-262-3456นะคะ02-262-3456ค่ะก็มาร่วมอนุรักษ์สนับสนุนแล้วก็ส่งต่อโขนให้ยังคงอยู่กับสังคมไทยต่อไปเพื่อศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าเปล่งประกายสู่คนรุ่นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะรายการเทิดเกล้าชาวไทยดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดียวกันนี้ค่ะเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM สำหรับวันนี้นะคะดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนันท์ต้องกล่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

ตั้งดวงใจหรือปลุกขวัญของตนเองให้มั่นคงองอาจไว้วันหนึ่งก็จะเป็นโอกาสของเราเป็นวันของเราคนที่เคยเรียนแล้วมีผลการเรียนที่ไม่ดีนักผลออกมาไม่ดีก็ปลุกหัวใจเตือนหัวใจตัวเองไว้ว่าเทอมหน้าปีต่อไปจะตั้งใจหรือทำให้ดียิ่งกว่าเดิมก็ยังมีโอกาสที่จะได้ผลการเรียนดียิ่งขึ้นในการทำงานก็เช่นเดียวกันครับอาจจะมีพลั้งพลาดหรือมีเหตุที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นทำให้เจ็บช้ำน้ำใจซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครเลยที่ไม่เคยอกหักไม่เคยผิดหวังไม่เคยที่จะต้องเสียใจแต่เมื่ออกหักผิดหวังเสียใจแล้วก็ขอมีกำลังใจที่จะสู้ต่อรอโอกาสรอเวลาที่จะเป็นวันของเราเป็นโอกาสของเราแต่ขออย่างเดียวว่าในระหว่างที่รอนั้นก็มีความมั่นคงดำรงหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงไม่หาทางทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายผู้อื่นหรือทำสิ่งใดที่เป็นเหตุให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งกว่าเก่าเท่านี้ก็ยังมีโอกาสเหมือนนักกีฬาที่ไปแข่งขันชิงแชมป์อาจจะพลาดพ่ายแพ้ไปเขาก็อาจจะยังมีโอกาสในการที่จะทวงแชมป์กลับคืนมาหรือมีโอกาสได้ไปฝึกซ้อมฝึกหัดพัฒนาตนเองยังได้อยู่ถึงแม้ในที่สุดจะยังไม่มีโอกาสได้ชนะเนื่องจากว่าสังขารร่างกายไม่ไหวแล้วเขาก็ยังมีร่างกายที่แข็งแรงไปประกอบอาชีพอย่างอื่นได้อยู่อย่าเพิ่งท้อแท้ท้อถอยปัญหามีไว้เพื่อทดสอบสติปัญญาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นโอกาสในการที่จะสร้างสรรค์พัฒนาปัญญาก็มีสูงเพราะฉะนั้นอย่าได้ท้อแท้หมดกำลังใจในยามที่รู้สึกว่าชีวิตนั้นผีซ้ำด้ำพลอยสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: เอาปูนหมายหัวมีความหมายอย่างไรเอาปูนหมายหัวเป็นสำนวนหมายถึงเชื่อแน่ว่าจะต้องเป็นไปตามที่คาดหมายไว้มักใช้ในทางไม่ดีเช่นเด็กคนนี้สอบทีไรได้ที่โหลทุกทีเอาปูนหมายหัวไว้ได้เลยสำนวนเอาปูนหมายหัวกาญจนคพันธ์อธิบายมูลเหตุของสำนวนนี้ว่ามาจากความเชื่อของคนไทยสมัยโบราณถ้าเด็กตายตั้งแต่อายุยังน้อยผู้ใหญ่จะเอาปูนมาแต้มไว้ที่หน้าผากหรือตามตัวเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าหากบุตรที่มาเกิดใหม่มีปานในตำแหน่งที่ได้ป้ายปูนไว้กับบุตรคนที่ตายไปก็จะได้มั่นใจว่าได้บุตรคนเดิมมาเกิดใหม่เอาปูนหมายหัวเดิมหมายถึงเอาปูนแดงทำเครื่องหมายไว้ให้เป็นที่สังเกตได้เมื่อกลายเป็นสำนวนหมายถึงคาดหมายว่าจะต้องเป็นไปตามที่คิดไว้และใช้ในทางไม่ดี
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466-70หรือที่www.roin.go.th
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02 666 0053ย้ำอีกครั้ง02 666

0: 66066053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
3: ร้านกำนันมานะ
2: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ไกลไกลยาเสพติด
1: อ้าวส้มจุกทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
2: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
3: ับ เอหรือว่าผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่ทั้งล่ะทีเนี้ย
1: โอ้ยโวยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตุเป็นตะตะเท่าเนี่ย
2: แล้วไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
4: เออเพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกกว่าเยอะ
1: ว้าพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะได้ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาตะกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ้ยวุ่นวายลั่นร้านเลยนะ
3: แหมก็ใครจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
4: ก็แค่ไปประชุมกับพ่อและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเออฉันว่านโยบายพ.อ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
1: ยังไงล่ะผู้ใหญ
4: ่พ.อ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่อย่างพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
3: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นคุณครูบ้างแล้ว
1: บอกหยุดความคิดชั่วห่วงนะก็ของซากจริงๆนะเนี่ย
3: โอ้ยลืมใจไรไปไปก็ไร
4: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
2: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนไหมครับเนี่ย
4: ได้ลินสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
3: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
5: เรื่องสั้นท้าตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นักเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
2: เฮ้ยจะขอไปเที่ยวบ้านเพื่อนก็คงโดนว่าจะพาเพื่อนมาบ้านก็ไม่กล้าอีกเอาไงดีเนี่ยเรา
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมเจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับเมื่อลูกๆของเราถึงวัยเข้าโรงเรียนนะครับลูกของเราก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่โรงเรียนครับซึ่งทำให้คุณพ่อหลายท่านนะครับปล่อยหน้าที่การดูแลลูกให้เป็นหน้าที่ของครูจนแทบไม่รู้เลยว่าชีวิตในโรงเรียนของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างบางทีนะครับเพื่อนของลูกเราก็ไม่รู้จักเลยสักคนนึงกิจกรรมที่โรงเรียนก็ไม่เคยไปซึ่งทำให้พ่อลูกห่างเหินกันกว่าแต่ก่อนได้ง่ายๆเลยนะครับคุณภควัตคำคุณคุณพ่อของลูกที่กำลังเป็นวัยรุ่นและติดเพื่อนมากๆเขามีวิธีตีสนิทกับเพื่อนๆของลูกเพื่อเข้าใกล้ลูกให้มากขึ้นมาฝากกันครับ
4: ครับสวัสดีครับผมมีลูก2คนกำลังอยู่ในวัยเรียนซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าลูกคงต้องติดเพื่อนมากกว่าติดพ่อแม่วิธีที่ผมจะทราบข้อมูลของลูกๆที่โรงเรียนผมก็ใช้วิธีโดยการไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนทุกครั้งแล้วก็เข้าไปพูดคุยทำความรู้จักแล้วก็สนิทสนมกับเพื่อนๆของลูกโดยความเป็นกันเองเพื่อเราจะได้ข้อมูลแล้วทำให้เราทราบถึงปัญหาในส่วนที่ดีเราก็ช่วยสนับสนุนลูกแล้วก็ให้คำแนะนำลูกเพิ่มเติม
3: โอ้โหฟังแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะเนี่ยการที่เราสนิทกับเพื่อนของลูกนะครับก็ช่วยให้ตัวเราเนี่ยสนิทกับลูกของเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นและเวลามีปัญหาอะไรที่โรงเรียนนะครับก็รับรู้และช่วยกันแก้ไขปัญหาได้อย่างเข้าใจเลยทีเดียวครับอย่าลืมนะครับเพื่อนของลูกก็เหมือนลูกของเราโรงเรียนของลูกก็เหมือนโรงเรียนของเราครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
5: ใกล้กันอีกนิดนะพ
6: ่อสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผู้ให้ย่อมผูกมิตรครับจิตผู้ให้ใสสดไม่หมดมิตรเพราะดวงจิตผู้ให้ไม่หม่นหมองผู้ให้จึงผูกไมตรีที่หมายปองเราทั้งผองควรให้เชื่อมใจกันน้องๆครับพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งแสดงไว้ว่าถ้าทางมิตรานิคันธติแปลว่าผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้คำว่าผู้ให้หมายความว่าผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจไม่ตรณีทีเหนียวไม่ละโมบโลภมากคนถ้าลองเป็นคนไม่ตรณีเป็นคนผู้ไม่ละโมบโลภมากเป็นคนผู้มีน้ำใจต่อคนอื่นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยที่น่ารักใครอยู่ใกล้แล้วรู้สึกดีใครอยู่ใกล้แล้วใจอบอุ่นต่อให้เป็นคนที่ไม่ได้ร่ำรวยมั่งคั่งอะไรมากมายแต่เป็นคนมีน้ำใจแม้มีเพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถเจือจานแบ่งปันให้แก่คนอื่นได้ตรงกันข้ามกับคนผู้ไม่มีน้ำใจต่อให้มีมากมายมหาศาลเข้าของสิ่งของต่างๆมีเยอะมีมากแต่ไม่มีอย่างเดียวคือน้ำใจเขาก็ไม่สามารถที่จะสละแบ่งปันสิ่งของที่ตนเองมีอยู่มากนั้นให้แก่คนอื่นได้ก็จึงไม่สามารถที่จะยึดหัวใจของคนอื่นไว้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าการให้นี้เองเป็นสิ่งที่จะยึดเป็นสิ่งที่จะผูกไมตรีหรือผูกมิตรเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นหลายคนที่มีวิธีในการทำธุรกิจหรือประสบความสำเร็จในการค้าการขายก็เพราะว่ามีบรรยากาศของความเป็นผู้ให้นะครับไม่เอาเปรียบลูกค้าไม่เอาเปรียบผู้บริโภคก็มีช่วงเวลาในการแจกในการแถมหรือในการแสดงออกซึ่งน้ำใจไมตรีกับผู้ที่เป็นลูกค้าก็ยอมที่จะยึดเหนี่ยวน้ำใจยึดเหนี่ยวไมตรีของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องพูดง่ายๆก็คือไม่แสดงอาการว่าอยากได้จนกระทั่งละโมบโลภมากหาวิธีคดโกงนะครับด้วยรูปแบบต่างๆแต่ความที่เป็นคนมีน้ำใจไมตรีต่อลูกค้าต่อคนที่มาขอรับบริการนั่นเองจึงสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นเราดำเนินบนถนนสายความเป็นผู้ให้กันดีกว่าให้สิ่งของไม่มีสิ่งของก็ให้น้ำจิตน้ำใจใช้เรี่ยวใช้แรงหรือให้กำลังใจกันก็ยังดีเมื่อเราอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ให้ใครก็ย่อมให้ความรักตอบกลับคืนมาเพราะว่าผู้ให้ย่อมผูกมิตรสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผู้ให้ย่อมเป็นที่รักครับผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนี้เป็นหลักสร้างสัมพันธ์อันทรงค่าเพราะผู้ให้ใจกว้างสร้างศรัทธามีพื้นฐานกรุณาในหัวใจน้องๆครับพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งแสดงไว้ว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคำว่าผู้ให้ตรงกันข้ามกับผู้รับหรือคู่กันกับคำว่าผู้รับในโลกนี้มนุษย์อยู่ร่วมกันจะต้องมีทั้งผู้ใ

ตั้งอกตั้งใจดำเนินชีวิตให้ดีเรียกว่าความดีของลูกจะเป็นการตอบแทนพระคุณที่ดีที่สุดเพราะว่าลูกอยู่ดีมีสุขพ่อแม่ก็พลอยมีความสุขไปด้วยลูกมีการศึกษามีความรู้พ่อแม่ก็พลอยอิ่มอกอิ่มใจไปด้วยทุกความสำเร็จของลูกก็จึงเป็นความสำเร็จของพ่อแม่เพราะฉะนั้นเมื่อเราปรารถนาที่จะให้สิ่งใดๆก็ตามกับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องนึกถึงว่าสิ่งที่ท่านอยากจะได้มากที่สุดคืออะไรพ่อแม่หลายคนก็มักจะกล่าวว่าพ่อแม่ไม่ได้ต้องการเงินทองอะไรจากลูกแต่สิ่งที่ต้องการก็คือให้ลูกเป็นคนดีมีความสุขก็พอใจแล้วดังนั้นคนที่เคยได้รับความรักได้รับสิ่งของต่างๆจากคนอื่นๆมาถ้าหากว่าเรานึกถึงความรู้สึกตอนที่เราได้รับสิ่งดีงามจากคนอื่นมาแล้วก็ขอให้นึกต่อไปว่าหากแม้นเราเป็นผู้ให้บ้างคนผู้ได้รับสิ่งของได้รับอะไรจากเราไปเขาจะรู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกหรือไม่ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะนึกถึงภาพแห่งความสุขเราเคยมีความสุขมีความอิ่มใจที่ได้รับสิ่งของต่างๆจากคนอื่นมาคนอื่นเขาก็จะรู้สึกเช่นเดียวกับที่เราเคยรู้สึกเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทำตัวเป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับโดยการให้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่พอจะให้ได้ก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งเรามีศักยภาพมีความสามารถที่จะให้สิ่งของหรือให้อะไรอย่างอื่นที่เป็นสิ่งที่มาจากหัวใจจากความรู้สึกดีๆของเราก็สามารถทำได้และเป็นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในทุกสังคมเพราะว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

แลเฝ้าคอยเทคแคร์และเอาใจใส่อยากมีคนพาเดินทางเที่ยวบางไร่บางก็คงสุขใจมีไม้สักคนอย่างซอดจะซดไม่ซดแล้วก็ไม่เป็นไรนะข้อแค่จะซดเหมือนฉันเดี๋ยวมารักกัน

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารัก
3: กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝนตกไม่มีเขาครับฝนตกไม่มีเขาเราประหลาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหรือไฉนหรือว่าฝนอาจตกโดยทั่วไปมิต้องส่งเมฆดำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปล้ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใดน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝนตกไม่มีเขาความหมายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือเตรียมการมาก่อนนิสัยใจคอของคนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมีอยู่โดยทั่วไปบางคนมาทำอย่างนี้มาพูดอย่างนี้กับเราโดยที่เราไม่ทันได้ทันตั้งตัวว่าเขาจะทำหรือพูดอย่างที่ใจเรากะเกณฑ์หรือนึกเอาไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับเหมือนดั่งธรรมชาติที่บางทีท้องฟ้าก็โปร่งไม่มีเมฆที่มาคอยเตือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานฝนจะตกลงมาอาจจะตกลงมาโดยที่ไม่ทันให้ผู้คนได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเตรียมขนย้ายข้าวของต่างๆหลบฝนก็เป็นได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือชีวิตของทุกคนนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายก็เป็นได้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมามากมายทั่วโลกหรือบุคคลที่ใกล้ตัวเรามากมายหลายคนที่ต้องป่วยด้วยโรคร้ายหรือประสบอุบัติเหตุหรือจากเราไปโดยไม่มีวันกลับทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับทุกชีวิตเกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรที่ไหนอย่างไรสิ่งเดียวที่พอจะเตรียมการรับมือได้กับเหตุไม่คาดคิดก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะทำจะพูดหรือจะดำเนินการในเรื่องใดๆก็ตามแต่ใช้สติใช้ปัญญาระแวดระวังระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อป้องกันหรือรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเราระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดแล้วแม้จะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็จะไม่เสียใจว่าเราไม่ได้เตรียมการถ้ารู้อย่างนี้เราควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนการที่เราได้เตรียมตัวอยู่ทุกวันเวลาทุกลมหายใจเข้าออกว่าอาจจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้อย่างน้อยความผิดพลาดบกพร่องก็มีน้อยกว่าคนที่ไม่เตรียมอะไรเลยชีวิตนี้มักจะมีเหตุการณ์ในลักษณะฝนตกไม่มีเขาเกิดขึ้นเสมอใช้สติใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานแสนนานก็เป็นได้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝนตกไม่มีเขาครับฝนตกไม่มีเขาเราประหลาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหรือฉะไหนหรือว่าฝนอาจตกโดยทั่วไปมิต้องส่งเมฆดำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปร่ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใดน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝนตกไม่มีเขาความหมายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือเตรียมการมาก่อนนิสัยใจคอของคนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมีอยู่โดยทั่วไปบางคนมาทำอย่างนี้มาพูดอย่างนี้กับเราโดยที่เราไม่ทันได้ทันตั้งตัวว่าเขาจะทำหรือพูดอย่างที่ใจเรากะเกณฑ์หรือนึกเอาไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับเหมือนดั่งธรรมชาติที่บางทีท้องฟ้าก็โปร่งไม่มีเมฆที่มาคอยเตือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานฝนจะตกลงมาอาจจะตกลงมาโดยที่ไม่ทันให้ผู้คนได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเตรียมขนย้ายข้าวของต่างๆหลบฝนก็เป็นได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือชีวิตของทุกคนนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายก็เป็นได้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมามากมายทั่วโลกหรือบุคคลที่ใกล้ตัวเรามากมายหลายคนที่ต้องป่วยด้วยโรคร้ายหรือประสบอุบัติเหตุหรือจากเราไปโดยไม่มีวันกลับทั้งหมดทั้งมวล

0: เรียกว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับทุกชีวิตเกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรที่ไหนอย่างไรสิ่งเดียวที่พอจะเตรียมการรับมือได้กับเหตุไม่คาดคิดก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะทำจะพูดหรือจะดำเนินการในเรื่องใดๆก็ตามแต่ใช้สติใช้ปัญญาระแวดระวังระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อป้องกันหรือรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเราระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดแล้วแม้จะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็จะไม่เสียใจว่าเราไม่ได้เตรียมการถ้ารู้อย่างนี้เราควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนการที่เราได้เตรียมตัวอยู่ทุกวันเวลาทุกลมหายใจเข้าออกว่าอาจจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้อย่างน้อยความผิดพลาดบกพร่องก็มีน้อยกว่าคนที่ไม่เตรียมอะไรเลยชีวิตนี้มักจะมีเหตุการณ์ในลักษณะฝนตกไม่มีเขาเกิดขึ้นเสมอใช้สติใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานแสนนานก็เป็นได้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเลี่ยงอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนะรำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ก็พบเพื่อนๆที่เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันเพื่อนๆก็เข้ามาทักทักถูกบ้างทักผิดบ้างจนกระทั่งจำกันได้เพื่อนก็ถามว่าตอนนี้ทำงานที่เดิมหรือเปล่างานหนักไหมคุณครูก็ตอบว่ายังอยู่ที่เดิมงานหนักเท่าเดิมเด็กๆคะคำว่าทักหมายถึงพูดโอภาปราศัยด้วยอัธยาศัยไมตรีเมื่อพบหน้ากันฉะนั้นเมื่อเราพบกันเราก็ต้องทักกันนะคะเด็กๆพบกับคุณครูก็อย่าลืมทักกันบ้างนะคะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าทักแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
1: ช่วงภาษาไทย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เราก็มีเขยฝรั่งไปอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานเยอะนะ
1: ใช่ครับใช่ครับบางคนก็ปักหลักเลยนะฮะไม่กลับประเทศแล้วนะฮะขออยู่เป็นคนไทยขอตายบนพื้นแผ่นดินไทยนี่แหละก็มีนะครับวันนี้นำบทเพลงจากคุณหลงลงลายสักเพลงหนึ่งมาฝากคุณผู้ฟังนะครับชื่อเพลงธงชาติครับ

0: ถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้าวันนี้นะครับนำเสนอบทเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงด้ามไทยและก็ธงชาตินะครับให้เราคนไทยหรือคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราเรายังคงมีธงไตรรงค์เป็นธงแห่งสัญลักษณ์อยู่นะครับ
1: ครับก็จะเป็นธงเล็กหรือธงใหญ่ก็ถือว่าเป็นสื่อสัญลักษณ์เช่นกันนะครับ
0: ใช่ครับเรามีบรรพบุรุษเป็นต้นแบบว่าเขาเหล่านั้นต้องมีทั้งความอดทนมีทั้งความอดกลั้นในการพิทักษ์รักษาชาติบ้านเมืองเอาไว้ให้กับเราจนกระทั่งเหลือเป็นรูปขวานทองเนี่ยนะกว่าจะรักษาขวานทองนี้มาได้เนี่ยแน่นอนครับต้องเสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เบาเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าถ้าว่าคุณคุยกับนักบวชที่มีศีลสูงๆเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: คุณก็แทบอยากจะยกทรัพย์สมบัติให้กับเป็นที่เป็นของสาธารณะแต่ถ้าคุยกับทหาร2-3 นาทีเนี่ยจะรู้ว่าโอ้โหทหารเสียสละมากๆเลย
0: ครับ
1: สุดยอดเลยอะไรพวกนี้นะฮะ
0: ครับก็ให้กำลังใจกันนะครับบ้านเมืองของเราก็ต้องมีไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของทรัพยากรเท่านั้นแต่ว่าเรื่องทหารหรือด้านความมั่นคงก็จำเป็น
1: ครับ
0: เมืองมีเมืองใดไม่มีทหารเมืองนั้นไม่นานเป็นข้าใช่ไหม
1: ครับ
0: เมืองใดไร้จอมพาราเมืองนั้นไม่ช้าอับจน
1: คือคำว่าจอมพาราเนี่ยนอกจากจะเป็นพระราชาพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นผู้นำไง
0: ผู้นำทุกระดับ
1: ผู้นำทุกระดับครับ
0: ครับซึ่งจะนำพาหรือขับเคลื่อนนะประเทศชาติของเรานะครับความจริงผู้นำในทุกๆวงการก็มีส่วนสำคัญนะอย่างเช่นนักกีฬาไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกอะไรเงี้ยนะก็ต้องมีผู้นำอย่างโค้ชนะครับหรือผู้ที่ฝึกสอน
1: มีทีมงาน
0: นะมีทีมที่ดี
1: กายภาพทีมนักจิตวิทยาทุกๆส่วนทำงานประสานกันนะครับ
0: วัดทุกวัดก็มีสมภารนะเจ้าอาวาสนั่นแหละเป็นผู้นำพาบางวัดนี่เคยแบบสุดโทรมมาเป็นเวลายาวนานหลาย10 ปีพอมีเจ้าอาวาสรูปใหม่เป็นพระพัฒนานี่2-3 ปีเท่านั้นเองนะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนี่ก็คืออานุภาพของผู้นำนะผู้นำสำคัญอย่างไรทุกท่านเองก็คงจะทราบแล้วสำคัญที่สุดก็คือต้องมีอดทนอดกลั้นตามพระบรมราโชวาทที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้ครับ
1: ครับครับวันนี้เวลาหมดนะครับ
0: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี
1: ่โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
2: ครูที่โรงเรียนน่ะเขาชมยายเตยว่ายายเตยในสุขภาพดีไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยหยุดเรียนเหมือนเด็กอื่นๆแม่ก็จะไม่ให้แข็งแรงได้ยังไงล่ะพ่อลูกอ่ะเขาพากันออกกำลังกายทุกเย็นขยันกันจริงๆเลย
3: สวัสดีครับผมเจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับทุกวันนี้นะครับโรคภัยไข้เจ็บนี่มีมากมายเหลือเกินนะครับเชื้อโรคมันก็กลายพันธุ์จนแข็งแรงกว่าเราซะอีกครับในจะอากาศเป็นพิษอาหารสกปรกแถมพักผ่อนไม่เพียงพออีกแล้วอย่างเงี้ยจะไม่ให้พวกเราเนี่ยเป็นห่วงลูกได้ยังไงล่ะครับแล้ววันนี้นะครับคุณสาธิตกลีกุลผู้ประกาศข่าวกีฬาก็เป็นพ่ออีกคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของลูกมาโดยตลอดเขามีเทคนิคอย่างไรต้องไปฟังกันครับ
4: สวัสดีครับผมสาธิตกลีกุลนะครับลูกสาวชื่อน้องเรสอายุตอนนี้ก็12ขวบครับตั้งแต่เขาเล็กมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็จะพยายามที่จะดูแลแนะนำสั่งสอนโดยเฉพาะในเรื่องของการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ลูกของเราเนี่ยได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงผมจะสนับสนุนให้ลูกออกกำลังกายแล้วก็เล่นกีฬาให้รู้จักเวลาที่จะออกกำลังกายเวลาที่จะพักผ่อนมันจะเป็นผลดีต่อร่างกายของเด็กๆแต่ละคนแน่นอนที่สุดอยู่แล้วนะครับ
3: การทำให้ลูกสุขภาพดีเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแค่ใส่ใจเรื่องนี้กันทั้งครอบครัวโดยมีพ่ออย่างเราคอยสอนให้ลูกรู้จักทานอาหารที่ดีมีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญนะครับอย่าลืมชวนลูกของเราเนี่ยไปออกกำลังกายด้วยกันอย่างสม่ำเสมอเพียงแค่นี้ลูกของเราก็แข็งแรงส่วนพ่อก็สุขใจหายห่วงแล้วครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ
5: ่อสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะหลายหน่วยงานประสาน7สายการบินเปิดสิทธิ์โหลดผลไม้ฟรี10กิโลกรัมนาน1ปีดันยอดกระจายผลผลิตช่วยเกษตรกรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กระทรวงพาณิชย์กรมท่าอากาศยานสายการบินผนึกกำลังเดินหน้าช่วยเกษตรกรไทยเปิดให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้ฟรี10กิโลกรัมเร่งระบายผลผลิตเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรและประชาชนในการกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายพัทรพงศ์ พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าผลไม้ไทยเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศแต่ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมากเกษตรกรมักเผชิญปัญหาผลผลิตกระจุกตัวราคาตกต่ำและข้อจำกัดด้านการขนส่งกระทรวงคมนาคมและกระทรวงพาณิชย์จึงบูรณาการความร่วมมือใช้ประโยชน์จากโครงข่ายท่าอากาศยานและระบบการขนส่งทางอากาศที่มีอยู่ทั่วประเทศให้เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกระจายผลผลิตโดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมสนับสนุนอำนวยความสะดวกทั้งนี้กรมท่าอากาศยานได้ร่วมกับกรมการค้าภายในและพันธมิตรท่าการบินกับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนบริหารจัดการผลไม้ปี69เพื่อเปิดช่องทางพิเศษ Fast Track สำหรับการขนส่งผลไม้สดผ่านเครือข่ายท่าอากาศยานและสายการบินทั่วประเทศโดยเป้าหมายสำคัญคือการเร่งระบายผลผลิตในช่วงฤดูกาลตลอดจนเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรและประชาชนในการกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคโดยนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานกล่าวว่าระหว่าง1กันยายน69ถึง31สิงหาคม70ให้บริการกล่องบรรจุผลไม้สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำผลไม้โหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยสารณท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานทั้ง20แห่งซึ่งมาตรการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรสายการบินในการสนับสนุนการโหลดกล่องผลไม้ใต้ท้องเครื่องน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1รายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยประชาชนและนักท่องเที่ยวประสงค์ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับกล่องบรรจุได้ฟรีณจุดประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานและสอบถามรายละเอียดจากสายการบินที่ใช้บริการเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรไทยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ติดตามสภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายน2569และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันขอให้ผู้ที่เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
5: ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2514
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.สุดชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์ อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผู้ให้ย่อมผูกมิตรครับจิตผู้ให้ใสสดไม่หมดมิตรเพราะดวงจิตผู้ให้ไม่หม่นหมองผู้ให้จึงผูกไมตรีที่หมายปองเราทั้งผองควรให้เชื่อมใจกันน้องๆครับพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งแสดงไว้ว่าถ้าทางมิตรตานิคันธติแปลว่าผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้คำว่าผู้ให้หมายความว่าผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจไม่ตรณีทีเหนียวไม่ละโมบโลภมากคนถ้าลองเป็นคนไม่ตรณีเป็นคนผู้ไม่ละโมบโลภมากเป็นคนผู้มีน้ำใจต่อคนอื่นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยที่น่ารักใครอยู่ใกล้แล้วรู้สึกดีใครอยู่ใกล้แล้วใจอบอุ่นต่อให้เป็นคนที่ไม่ได้ร่ำรวยมั่งคั่งอะไรมากมายแต่เป็นคนมีน้ำใจแม้มีเพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถเจือจานแบ่งปันให้แก่คนอื่นได้ตรงกันข้ามกับคนผู้ไม่มีน้ำใจต่อให้มีมากมายมหาศาลเข้าของสิ่งของต่างๆมีเยอะมีมากแต่ไม่มีอย่างเดียวคือน้ำใจเขาก็ไม่สามารถที่จะสละแบ่งปันสิ่งของที่ตนเองมีอยู่มากนั้นให้แก่คนอื่นได้ก็จึงไม่สามารถที่จะยึดหัวใจของคนอื่นไว้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าการให้นี้เองเป็นสิ่งที่จะยึดเป็นสิ่งที่จะผูกไมตรีหรือผูกมิตรเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นหลายคนที่มีวิธีในการทำธุรกิจหรือประสบความสำเร็จในการค้าการขายก็เพราะว่ามีบรรยากาศของความเป็นผู้ให้นะครับไม่เอาเปรียบลูกค้าไม่เอาเปรียบผู้บริโภคแล้วก็มีช่วงเวลาในการแจกในการแถมหรือในการแสดงออกซึ่งน้ำใจไมตรีกับผู้ที่เป็นลูกค้าก็ยอมที่จะยึดเหนี่ยวน้ำใจยึดเหนี่ยวไมตรีของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องพูดง่ายๆก็คือไม่แสดงอาการว่าอยากได้จนกระทั่งละโมบโลภมากหาวิธีคดโกงนะครับด้วยรูปแบบต่างๆแต่ความที่เป็นคนมีน้ำใจไมตรีต่อลูกค้าต่อคนที่มาขอรับบริการนั่นเองจึงสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นเราดำเนินบนถนนสายความเป็นผู้ให้กันดีกว่าให้สิ่งของไม่มีสิ่งของก็ให้น้ำจิตน้ำใจใช้เรี่ยวใช้แรงหรือให้กำลังใจกันก็ยังดีเมื่อเราอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ให้ใครก็ย่อมให้ความรักตอบกลับคืนมาเพราะว่าผู้ให้ย่อมผูกมิตรสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันหมายแดงบอสอยู่วิทยายังคงมีผลบังคับใช้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน